0: ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: สนับสนุนโดยยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี

สวัสดีกันเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพ.ศ. 2569ทำไมหลายคนทำงานดีแต่ทำไมไม่ทนไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นคนยุคใหม่หรอกค่ะมันมีเหตุผลขนาดรายได้สูงแต่สมัยนี้ก็ไม่อยากที่จะแบกรับความรับผิดชอบยังไงล่ะก็เลยต้องออกWake up Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะคำว่ามีงานทำดีๆอาจจะไม่ใช่งานที่มีเงินเดือนมากก็ได้นะคะคำว่าได้งานดีมีความสุขอาจจะเป็นงานที่ทำแล้วอยู่ได้นานเพราะทั้งร่างกายและจิตใจนั้นไม่ได้รู้สึกทุกข์ทรมานค่ะบางทีอาชีพที่มีเงินเดือนสูงแต่ทำไมถึงได้มีคนลาออกเยอะจังเลยทำไมหลายคนยอมทิ้งรายได้ดีๆเพื่อแลกกับสุขภาพและชีวิตที่สมดุลกว่าทั้งที่ในยุคเนี้ยคงมีอีกหลายคนละค่ะอยากได้อาชีพที่มีรายได้สูงอยากได้อาชีพที่มีความมั่นคงและก็มีอีกหลากหลายสายงานที่ถูกยกให้เป็นงานในฝันเพราะเงินเดือนก็ดีโบนัสก็แรงแถมยังมีโอกาสเติบโตได้เร็วอีกด้วยแต่เชื่อไหมตัวเลขรายได้ที่น่าอิจฉาเหล่านั้นกลับมีอีกด้านหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงและไม่ได้พูดถึงนั่นก็คืออัตราการลาออกและภาวะหมดไฟในการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเชื่อไหมคะว่าหลายอาชีพแม้ว่ามีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแต่ก็ต้องแลกมากับความเครียดหรือชั่วโมงทำงานที่ยาวนานทำให้เกิดความกดดันสูงหรือแทบไม่มีเวลาหรือชีวิตส่วนตัวเลยจนทำให้คนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะยอมที่จะตัดสินใจลาออกแม้ว่ายังมีรายได้ดีๆอยู่ก็ตามอันนี้เป็นข้อมูลจากหลายสำนักของแรงงานและก็ดูจากแนวโน้มตลาดงานทั่วโลกค่ะมีการสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่คนเรามักจะ work life balance รู้สึกว่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กับเงินเดือนสูงเลยละจ้าม ันทำให้เราต้องกลับมาดูว่าทำไมพวกที่เขาได้เงินเดือนสูงถึงไม่สามารถจะรั้งคนเอาไว้ได้กูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานบอกว่าเชื่อไหมว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้เขากลับให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้นไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวจ้าหลายคนถึงขนาดยอมลดเงินเดือนเพื่อแลกกับเวลาพักผ่อนสุขภาพจิตหรือความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตค่ะเพราะพวกเขาคิดแล้วว่าสุดท้ายต่อให้มีรายได้สูงมากแค่ไหนหากต้องแลกกับสุขภาพความสัมพันธ์และเวลาที่ชีวิตหมดไปทั้งชีวิตก็อาจจะไม่คุ้มในระยะยาวมาเรามาดูกันว่ามันมีกลุ่มอาชีพที่เขาคิดอย่างนี้อยู่ว่าค่าตอบแทนสูงแต่ก็ไม่อยากอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละอาชีพแรกเลยไม่น่าเชื่อค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอนี่ถือว่ามีรายได้สูงนะคะแต่กลับต้องแบกรับความกดดันมหาศาลเขาบอกว่าอาชีพแพทย์เนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในสายงานที่สังคมมองว่าโอ้

รายได้ดีเงินเดือนสูงมีความมั่นคงมากๆโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางที่มีรายได้สูงมากในระยะยาวแต่เชื่อหรือไม่ว่าแพทย์จำนวนมากโดยเฉพาะในโรงพยาบาลรัฐต้องเผชิญกับชั่วโมงทำงานที่ค่อนข้างหนักต้องเข้าเวรดึกๆอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วยและมีภาวะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอองค์การอนามัยโลกเคยระบุเอาไว้ค่ะว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเบิร์นเอาท์ที่สูงที่สุดโดยเฉพาะหลังช่วงที่มีการระบาดของโควิดมามักทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสายงานนี้โดยเฉพาะคุณหมอทั้งหลายต่อมาคือพวกโปรแกรมเมอร์และสายไอทีค่ะถามว่าเงินดีไหมเงินดีมากเงินโตเร็วนะคะแต่เชื่อไหมเบิร์นเอาท์เร็วเหมือนกันสายงานเทคโนโลยีและโปรแกรมเมอร์นั้นถือเป็นอีกอาชีพที่มีเงินเดือนเยอะเติบโตเร็วที่สุดในตลาดแรงงานในยุคนี้เลยโดยเฉพาะคนที่มีทักษะด้าน AI หรือCyber Security ก็คือทำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นี่แหละค่ะหรือ Data แต่เชื่อไหมสายงานนี้กลับได้ชื่อว่ามีคนเปลี่ยนงานบ่อยมากเนื่องจากมีการแข่งขันสูงและมีแรงกดดันหนักค่ะทั้งเดดไลน์ที่เข้มข้นหรือมีการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาและมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอทำให้บริษัทหลายบริษัทในอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาพนักงานที่ทำไมเอะอะแป๊บเดียวลาออกหมดไฟโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุยังน้อยๆค่ะเพราะพวกเขากลับให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเงินเดือนไงไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนยุคใหม่ค่ะกลับมีความรู้สึกว่าต้อง work life แล้วก็บาลานซ์ด้วยนะคะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเดือนแต่เขากลับให้คุณภาพชีวิตที่รู้สึกว่าเขามีความสุขมากกว่าเขาถึงจะทำงานได้ดีมาดูคนที่เงินเดือนสูงแต่กลับมีคนลาออกเยอะคืองานขายค่ะงานขายเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เนี่ยไม่ได้มีเพดานเลยนะคะแต่ปรากฏว่าความกดดันมันยิ่งกว่าโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ขายประกันขายรถยนต์หรือ B2B Sale ถือเป็นอาชีพที่มีรายได้เยอะพุ่งสูงมากด้วยแต่ถ้าอยากจะทำให้ยอดได้ดีเบื้องหลังของรายได้สูงสูงนั้นมันจะมาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลจากเป้ายอดขายค่ะไหนจะการแข่งขันภายในทีมกันเองและที่สำคัญคือรายได้ที่ไม่แน่นอนในบางช่วงทำให้หลายคนที่อยู่ในสายงานขายนั้นรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่นานเพราะต้องรับมือกับความเครียดสะสมและแรงกดดันจากผลงานแบบรายเดือนหรือรายไตรมาสค่ะเอ้าไม่ใช่แค่นั้นพนักงานการเงินหรือ Investment Bank โบนัสสูงเลยจ้าแต่เขาบอกว่าเวลาชีวิตแทบไม่เหลือสายงานการเงินโดยเฉพาะinvestment banking หรือว่าวานิชธนกิจเรียกว่าให้บริการให้คำปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์จะเก็บเงินหรือทางธุรกิจก็แล้วแต่ปรากฏว่าสายงานนี้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ขึ้นชื่อว่ารายได้ดีโบนัสสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะแต่กลับเป็นอาชีพที่บอกว่าชั่วโมงทำงานโหดมากหลายคนทำงานเกินวันละ16ชั่วโมงต่อเนื่องและต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงอยู่ตลอดเวลาโอ้โหเขาบอกว่าพนักงานในสายการเงินเหล่านี้ลาออกภายในไม่กี่ปีแรกเพราะปัญหาสุขภาพความเครียดและไม่มีเวลาชีวิตส่วนตัวเลยจ้าพนักงาน

การสายการบินค่ะเขาบอกว่าภาพลักษณ์ดูดีนะโอ้โหแต่เชื่อไหมร่างกายพังง่ายมากอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและลูกเรือเนี่ยมักมองว่าโอ้รายได้ก็ดีได้เดินทางมีความสุขภาพลักษณ์น่าสนใจแต่ในความจริงแล้วหลายๆคนบอกว่าต้องเผชิญกับปัญหาเวลาชีวิตที่ไม่ปกติการนอนหลับก็ไม่เป็นเวลาเจ็ตแลกตลอดเวลาหรือมีแรงกดดันจากงานบริการค่ะเรียกว่ามีการเปลี่ยนเขตเวลาเดินทางบ่อยทำให้ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวไม่ว่าจะทั้งฮอร์โมนการพักผ่อนแม้แต่สภาพจิตใจทนายความจ้าเขาบอกทนายความรายได้สูงนะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ฟ้องร้องกันค่ะแต่มันก็จะมีความเครียดสูงตามมาด้วยถือเป็นอีกอาชีพที่มีอัตราความเครียดสูงโดยเฉพาะทนายความสายคดีความธุรกิจหรือกฎหมายองค์กรค่ะถึงแม้ว่าเงินจะดีมากและมีโอกาสเติบโตแต่ก็ต้องรับแรงกดดันจากคดีเวลาและความคาดหวังจากลูกค้าอยู่ตลอดเวลาในหลายๆประเทศเนี่ยมีการพูดถึงว่าคนที่เป็นทนายเนี่ยมักจะมีปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะในกลุ่มนักกฎหมายบอกเลยว่ามีปัญหาสุขภาพจิตต่อเนื่องแล้วก็มีภาวะเครียดสะสมแถมยังหมดไฟไม่ไหวแล้วจ้าและอาชีพนี้เป็นอาชีพใหม่รายได้ดีทุกคนอยากเป็นมากค่ะครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์เป็นง่ายแต่อยากจะบอกว่ามันมีการแข่งขันหนักมากแม้จะดูว่าเป็นงานอิสระและมีรายได้สูงสำหรับหลายๆคนแต่รู้ไหมคะว่าในโลกของคอนเทนต์ออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันความกดดันจากยอดวิวและการต้องการสร้างผลงานใหม่ๆตลอดเวลาเลยทำให้อินฟลูเอนเซอร์จำนวนไม่น้อยเลยค่ะสะสมความเครียดสะสมความวิตกกังวลและหมดไฟจากการทำงานบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องแหมก็สมัยก่อนนะเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ถามอ้าวหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกๆเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นแอร์โฮสเตสนะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยอาชีพสุดฮิตก็คืออินฟลูเอนเซอร์เรารู้จักอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์คือผู้ที่มีอิทธิพลมักมีหน้าที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆแล้วอัปโหลดตามแพลตฟอร์มในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อโน้มน้าวใจดึงดูดผู้ติดตามให้รู้สึกคล้อยตามและเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อคอนเทนต์ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารแฟชั่นการท่องเที่ยวรู้ไหมคะว่าจากผลสำรวจเนี่ยอาชีพอินฟลูเอนเซอร์นั้นได้รับความนิยมจากวัยหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากถึง 90% ถึงแม้ว่าหลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าไออาชีพเนี้ยมันต้องทำอะไรบ้างนะอะไรที่จำเป็นบ้างแต่เหตุผลที่คนรุ่นใหม่อยากจะทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ก็คืออาชีพเนี้ยมันปลดปล่อยให้คนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์สามารถอยากจะเปิดเผยความชอบความสนใจความเป็นตัวของตัวเองออกไปสู่สาธารณชนได้อย่างอิสระทำให้มีแนวโน้มว่ามักจะได้เจอคนที่มีความชอบตรงกันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วอาชีพนี้ก็มักจะสร้างความสนุกสนานรายได้ก็ดีก็เลยเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพอินฟลูเอนเซอร์กันมากแต่อาชีพนี้ก็มีอุปสรรคเยอะเพราะมันมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะสุขภาพจิตเพราะเส้นทางมีแต่ความเครียดและการแข่งขันที่รุนแรงสูงเป็นธรรมดาที่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอาจมีคนแสดงความคิดเห็นหรือใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าเราลงบนอินเทอร์เน็ตอินฟูบางคนก็เลยมีอาการทางจิตรู้สึกไม่สบายใจได้ง่ายเพราะต้องกดดันว่าต้องทำผลงานให้ออกมาดีกว่าเดิมในเวลาอันสั้นๆและด้วยความคาดหวังและผลตอบรับแบบ

เรียลไทม์ประกอบกับอุปสรรคที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ต้องแบกรับความกดดันทั้งของตัวเองและคนอื่นจึงเกิดปัญหาสุขภาพจิตและเผลอรับเอาพลังงานด้านลบจากความคิดของผู้อื่นเอาไว้ถ้ามันหนักนักจิตวิทยาบอกว่าควรแบ่งเวลาให้ชัดเจนอย่าไปเผลออยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนานเกินไปค่ะไม่ต้องไปผูกติดกับความคิดของคนอื่น

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: M-Cord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Cord Academy
0: Wake up Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: ไอ้เที่ยงกินอะไร
8: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
9: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
10: ยำยำจีโนโมโต
11: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ไอ้เที่ยงกินอะไร
8: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
9: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
10: ยำยำจีโนโมโต
12: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ้ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
13: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวก

0: ั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
1: ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีงานประเพณีรับบัว9วัน9คืน19ถึง27ตุลาคม2569 25ตุลาคมเวลา 7:00 นร่วมพิธีโยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตชมการประกวดเรือสวยงามพระเทพสมุทรวัชราจารย์จรัญสิริธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานจัดงาน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยาม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากรักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคเตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะบันทึกการแสดงสดที่หยิบมาเริ่มต้นหลายออฟฟิศหลายสถานที่ work from home กันตอนนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าสภาพการจราจรข้างหน้าบริเวณที่เขาประชุม IMF กับ World Bank กันนะครับการจราจรเป็นยังไงบ้างอ่ะใครอยู่แถวๆนั้นอ่ะรายงานการพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้นะครับใคร Work From Home หรือไม่ได้ Work หรือทำงานเหมือนผมเนี่ยนะครับกดมาจองสายเลยนะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366กดมาให้ไวเลยอยากฟังเพลงไหนฟังเพลงด่วนทันใจในช่วงเวลาสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับ02-248-1366 02-248-1366นะครับเมื่อเดือนก่อนนะครับก่อนจะมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับนะฮะศิลปินท่านนี้มาร่วมกิจกรรมในกิจกรรม Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินกันแบบทำซ้ำเลยมาตักไอติมให้กับแฟนคลับด้วยนะครับเอมประวีครับ
4: ขอบคุณค่ะสนุกไปต่อเลยดีกว่าค
3: ่
4: ะ
3: ในสังกัดของ Grammy Go ครับ
4: น้ำอ้อยน้ำอ้อยมาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้วค่ะ
3: เสิร์ฟกันถึงที่เลยกินกันแบบช้ำๆเลยนะฮะ

0: เสียดายยังไงคะ
1: รถบรรทุกและเครื่องจักรกลในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรวจและซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยครับมีภาพข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับฝนที่ตกหนักยาวนาน7ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับโดยมีการสัญจรในถนนหลายสายเป็นไปด้วยความลำบากบางจุดรถเล็กไม่สามารถผ่าน

0: ไปมาได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับวิกดุลลุยช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรีอำเภอบางบานโอดเดือดร้อนทุกปีวิกดุลนำทีมลงพื้นที่ช่วยท่วมปราจีนสั่งเร่งฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจชาวบ้านฝนถล่มเพชรบุรีและราชบุรีครับ
1: ค่ะซึ่งในเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะคะพื้นที่ตะวันตกก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะจากภาพข่าวที่เห็นเนี่ยมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะคะและยังต้องติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำป่าทะลักท่วมตัวเมืองนะคะทางขึ้นลง M81 จงบาดาลทางปภ.ก็เผยสถานการณ์ณตอนนี้นะคะก็มีการกางแผนรับมือฝนตกหนักนะคะในกทม.รวมไปถึง21จังหวัดในช่วง 11 ถึง 13 ตุลาคมนี้โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพูดถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดนะคะและยังมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมอบหมายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ไปค่ะเพื่อดูความเดือดร้อนประชาชนแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนนะคะควรจะช่วยเหลือหรือว่าจะเร่งแก้ไขอย่างไรนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News มีภาพประกอบหลายจังหวัดค่ะมีกาญจนบุรีที่น้ำท่วมถนนประมาณครึ่งล้อรถนะคะเป็นแล้วก็ส่วนที่กรุงเทพก็มีภาพขยะจำนวนมากกองโตเลยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บขยะเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ส่วนพระนครศรีอยุธยาจมน้ำบรรดาประชาชนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและที่ใต้ยะลาก็มีภาพน้ำท่วมค่ะเป็นหญิงสาว2คนนะคะที่ฝ่ากระแสน้ำภายใต้ภาพนะคะบรรยายทั้ง4จังหวัดนี้ว่าทนทุกข์พายุฝนถล่มหนักต่อเนื่องน้ำทะลักกลืนถนนสายหลักที่กาญจนบุรีส่วนยะลาประชาชนลุยน้ำไปทำธุระขณะที่กทม.เดินหน้าเก็บกวาดขยะอยุธยาประชาชนใช้ชีวิตท่ามกลางสายน้ำที่ยังท่วมส่วนไทยโพสต์พาดหัวเมืองเพชรกาญจนบุรีฝนถล่มอ่วมนายกสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำป่าทะลักท่วมตัวเมืองทางขึ้นลง M81 จมบาดาลปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยกทม.21จังหวัดกางแผนรับมือฝนตกหนักเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านค่ะโดยมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนะคะ 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันเท่านั้นค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนะคะสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม296ล้าน 890,807บาท17สตางค์แบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือมีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงินมากกว่า40ล้านบาทหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายเป็นเงินมากกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายมากกว่า 1,400,000 บาทนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการค่ะเป็นเงินมากกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยกระทรวงยุติธรรมก็มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนนะคะช่วงหน้าประเด็นร้อนการเมืองมีให้ติดตามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรม

0: ว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้ประกันสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีข่าวดีสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้ Car Forecast ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car Forecast ครับคนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยเหลือให้เหนื่อยน้อยค่า Forecast พร้อมใช้ครับขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์ครับวงเงินได้สูงสุด 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบยัตติของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะนัดหารือวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบเวลาและขอวันเปิดประชุมจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการโดยประเมินว่าการอภิปรายน่าจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมหรือว่าสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายถึง5วันนั้นนะครับนายกรวีมองว่าเป็นเวลาที่มากเกินไปและเห็นว่าระยะเวลา3วันก็น่าจะเพียงพอเนื่องจากประเด็นที่ยื่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมที่เคยพูดกันมาแล้วและมีเนื้อหาซ้ำกันและท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็การควบคุมการประชุมของประธานสภาด้วยทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการอภิปรายว่าไม่อยากจะให้ตอบโต้ประเด็นการเมืองในเวลานี้แต่อยากจะท้าทายให้รัฐมนตรีทั้ง18คนที่มีรายชื่อถูกอภิปรายอยู่ร่วมรับฟังการประชุมตลอดเวลาและลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ข้อมูลแลกเปลี่ยนแบบทันท่วงทีหากมั่นใจว่ามีความพร้อมและมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลตอบย้อนหลังผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันด้วยนะครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้ง18คนที่ส่งไปไม่ได้เสนอไว้เผื่อล็อกเป้าหรือว่าต่อรองแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นรายชื่อที่สรุปมีพยานหลักฐานชัดเจนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มั่นใจว่าทุกคนเข้าเป้าทั้งหมดพร้อมขอให้ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะครับร่วมลงมติโดยพิจารณาจากเนื้อหาการอภิปรายจริงในสภาครับเรื่องนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้นะครับวิปรัฐบาลแย้มปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเบรกซักฟอก5วันกรวีชี้ฝ่ายค้านถลก3วันพอภูมิใจไทยฉะประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำเถงท้า18รัฐมนตรีแจงให้เคลียร์อนุทินบินทำบุญเพชรบูรณ์ครับ
6: ค่ะส่วนประชาธิปัตย์นะคะก็ซัดระบอบนอนหนูขู่ว่าจะกระชากหน้ากากเพื่อไทยด้วยนะคะนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อ

0: และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจสืบเนื่องจากการที่ให้สัมภาษณ์นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินรวมถึงนายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกที่มีท่าทีการเหยียดหยามดูแคลนยติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตอกย้ำให้เห็นว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจำเป็นของระบบนอหนูเป็นเสมือนทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์มีความหมายถึงการที่นายอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องและความถูกผิดใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆรวมถึงการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเห็นได้ชัดจากการรวบรวมบรรดาบ้านใหญ่ทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งปี69และมีกระบวนการเข้าสู่อำนาจเชื่อมโยงความพยายามครอบงำที่มาของสว.ทำให้สว.มีความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวระบอบนอหนูนายสาธิตบอกว่าสว.มีอำนาจสำคัญคือการแต่งตั้งองค์กรอิสระดังนั้นจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารเห็นได้ชัดจากที่สว.เกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยหรือสีน้ำเงินจึงไม่น่าแปลกใจว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครอบคลุมถึง18รัฐมนตรีคนทั้งหมดที่ถูกอภิปรายมีการกระทำลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเชื่อมโยงเป็นขบวนการการใช้อำนาจมีพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่น่าไว้วางใจจึงเป็นที่มาการยื่นยติในครั้งนี้นะคะทั้งนี้นะคะก็จะดูเรื่องของการสอบไปในทางทุจริตนะคะซึ่งก็มีความชัดเจนเกี่ยวพันไปถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสอบไปในทางกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะที่จะเป็นข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีอีกหลายคนรวมไปถึงมีการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ข้อกล่าวหาการปล่อยปละละเลยคนใกล้ชิดและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์และการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะคะทั้งนี้นะคะที่บอกว่าแม้จะมีความพยายามจะบอกเป็นบันเทิงที่ปฏิจากอีกฝั่งนึงแต่ก็ไม่เห็นว่าการทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องบันเทิงและไม่เห็นว่าความเสียหายจากการเบียดบังสมบัติชาติเป็นเรื่องบันเทิงทั้งนี้นะคะเชื่อว่าข้อที่จริงที่จะนำไปสู่การเปิดโปงให้สังคมได้รับรู้ให้สังคมได้เห็นเบื้องหลังหน้ากากความรักชาติคือความเน่าเฟะนะคะของคนในระบอบนอหนูยืนยันว่าขอเวลา5วันอภิปรายเหมาะสมแล้วสอดคล้องกับรัฐมนตรี18คนที่ถูกยื่นยติเฉลี่ยอภิปรายนะคะวันละ4คนก็หวังว่าจะไม่เจอขบวนการถ่วงรั้งอำนาจค่ะพาดหัวข่าวไทยโพสต์นะคะเปิดโปงหน้ากากระบอบนอหนูโหมโรงซัดระบอบนอหนูปชป.ขู่กระชากหน้ากากเพื่อไทยฟุ้งพาเรตต่อซักฟอกค่ะ
1: ครับกระทรวงแรงงานแถลงภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ยอดผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์พุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ330นะครับในขณะที่ฝั่งนายจ้างก็เพิ่มมากกว่าร้อยละ500ครับคาดผลไม่เป็นทางการจะทราบถึงช่วงกลางดึกแล้วก็เช้าตรู่วันนี้นะครับทางพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงภาพรวมการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนนายจ้างและก็ผู้แทนผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยระบุว่าภาพรวมการลงคะแนนทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ครบ 100% ตั้งแต่เวลา 8:00 น.แม้ว่าจะมีปัญหาปลีกย่อยเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถูกสถานที่หรือว่าการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาให้ทุกรายครับสำหรับตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการก็พบว่าเป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนร้อยละ310ขณะที่ฝั่งนายจ้างเดินทางมาใช้สิทธิ์เกือบ 9,000 รายเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ512รวมถึงผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นนะครับร้อยละ331ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกฝ่ายต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมทางด้านกระบวนการนับคะแนนครับหลังจากปิดหีบเวลา 16:00 น.ก็มีการเริ่มนับคะแนนทันทีโดยหน่วยเลือกตั้งขนาดเล็กเช่นอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานับเสร็จสิ้นครบ 100% แล้วในขณะที่หน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับอย่างเช่นที่สีลมคอมเพล็กซ์ JJM และก็จังหวัดสมุทรปราการก็มีการตรวจนับคะแนนอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับทางด้านของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงถึงปัญหาที่พบบ่อยนะครับว่าเกิดจากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ระบบจัดให้อยู่ในหน่วยเลือกตั้งตามสถานประกอบการจนเกิดความสับสนเรื่องของสถานที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยืนยันว่าขั้นตอนในการนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแม่นยำและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะพลิกไปพลิกมานะครับในช่วงที่มีการนับคะแนนโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะส่ง

0: ผลคะแนนระดับจังหวัดนะครับไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหญ่และก็เปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้านได้ภายใน7วันหลังการประกาศรายชื่อผู้ชนะซึ่งจะเร่งรัดกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จให้ทันปีนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนทั่วไทยคึกใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่ง4เท่าลุ้นประกาศผลบอร์ดสปสชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำคิวยาวณัฐพงษ์ปลื้มประชาชนตื่นตัวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วไทยคึกคักผู้ประกันตนแห่ใช้สิทธิ์หวังความเปลี่ยนแปลงขอเพิ่มวงเงินสิทธิในการรักษาพยาบาลครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะคะไทยเราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพที่จะเริ่มการประชุมวันนี้ประชุมหารือของ IMF World Bank 2026ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: กินเจปีนี้ไม่กินแบบคลีนกันเถอะทั้งอิ่มบุญและยังอิ่มท้องอีกด้วยอย่างผัดเห็ดอบข้าวกล้องผัดกะหล่ำปีตุ๋นโหยังได้อีกเยอะแต่ว่ารสชาติล่ะไม่ต้องห่วงเพราะแค่หยอดซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อมกินสกรีนแบบนี้ไม่ต้องล้างจานแล้วมาก็มันอร่อยนี่นะอิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มท้องได้ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายนะคะมาดูที่ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของไทย IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติธันตระพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุม IMFและ World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็มีผู้แทนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 16,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกไทยก็มีการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยนะคะมีกิจกรรมสำคัญในวันแรกโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดพื้นที่จัดแสดงไทยพาวิเลียนในช่วงเย็นวันที่12ตุลาคมนี้ก็คือเย็นนี้เพื่อสื่อสารศักยภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็ความพร้อมของไทยบนเวทีประชุมใหญ่ระดับโลก IMF World Bank ไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะคะน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาถ่ายทอดสู่ประชาคมโลกสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสากลค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะพาดหัวตัวใหญ่กลางหน้าถก IMF World Bank 2026ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพดูแล191ประเทศนายกชูพระราชกรณียกิจเวทีโลกผบ.ตร.ตำรวจจราจรจัดแผนรับมือม็อบค่ะ
0: ครับทางด้านรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้วางแผนในการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยง5เส้นทางสำคัญนะครับได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4บริเวณคลองเตยและหน้าศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับพื้นที่สวนเบญจกิติรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการบริหารจัดการจราจรและกำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั้งการดูแลเส้นทางขบวนรถผู้นำการตรวจเข้มยานพาหนะเข้าออกพื้นที่งานรวมถึงการตั้งกองอำนวยการร่วมเฝ้าระวังผู้ไม่ประสงค์ดีและการชุมนุมตามหลักสากลเพื่อรักษาภาพลักษณ์และการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นครับในขณะที่พลตรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงสยบความสับสนกรณีเอกสารสั่งปิดจราจรของสน.ลุมพินีนะครับก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีการสั่งปิดการจราจรแบบถาวรแต่อย่างใดประชาชนยังสามารถสัญจรได้ตามปกติทุกเส้นทางส่วนเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าปิดการจราจรชั่วคราวกรณีที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นทางนี้ถ้าหากมีความจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรในห่วงเวลาใดจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทันทีแต่ขอให้แนะนำให้ประชาชนนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยและหันมาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หรือว่า BTS สถานีอโศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางสูงสุดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นรองของหน้าหนึ่งมติชนนะครับปลุกเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งนิเอกนิติถกบิ๊ก IMF Forum World Bank วันนี้มกันส่งรัฐมนตรีช่วยคลังร่วมตำรวจระดมกำลังดูแลรอบ

0: พื้นที่ครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่ต่างประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ซาอุดิอาระเบียค่ะประเด็นเรื่องซาอุกับกลุ่มฮูตีนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงริยาซาอุดิอาระเบียทางกองทัพซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแกนนำกองกำลังผสมอาหรับในภารกิจเยเมนออกแถลงการกล่าวหากลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย300กว่าคนค่ะในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการประกาศเรื่องของผู้ที่จะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะโดยเฉพาะมีการปิดสนามบินริยาดค่ะก็ให้ประชาชนเช็คให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กระทบมาถึงไทยทำให้ไม่สามารถจัดเที่ยวบินไปที่นั่นได้เพราะว่าต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยประชาชนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเดลี่นิวส์ค่ะประเด็นนี้พาดหัวดับพุ่ง12เจ็บ309ถล่มสนามบินริยาดซาอุซัดฮูตีเบื้องหลังไม่ทนพร้อมตอบโต้กลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินแห่งชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียสังเวย12ศพเจ็บ309คนซาอุเตรียมพร้อมตอบโต้เด็ดขาดชี้เป็นอาชญากรรมสงครามค่ะ
0: ครับในหน้าหนึ่งของมติชนเช้านี้มีภาพบรรยากาศนะครับที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจุดเทียนมหามงคลชัยมงคลนะครับในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำสืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์และต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลสะเคสะเดียงจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะเทศกาลกินเจกินเจหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้กินเจครับ
1: เนี่ย
0: กินอาหารเจได้ไ
1: ปกินได้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: เจบางมื้อแล้วกันแต่สำหรับดิฉันก็กินมาประมาณ20ปีละนะ
0: คะ
1: แล้วก็เป็นคนชอบอาหารเจด้วยนะคะมีโอกาสก็ทานซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจค่ะที่จัดขึ้นระหว่าง 10-18 ตุลาคมโดยบรรยากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวราชนะคะหรือว่าพื้นที่อื่นๆอย่างจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ถือว่าคึกคักนะคะแม้ว่าบางพื้นที่อาหารเจผักต่างๆจะราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ทำส่งผลให้ผักที่ปลูกเนี่ยเก็บเกี่ยวไม่ได้เนาะตามเป้าหมายในเรื่องของผลผลิตรวมไปถึงราคาที่แพงขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนก็ตัดสินใจนะคะลังเลจะยังไงดีนะคะจะกินหรือไม่กินยังไงแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่ก็บอกว่าจะคงราคาไว้นะคะแม้ว่าสถานการณ์ราคาข้าวของต่างๆน้ำมันอะไรต่างๆนะคะน้ำท่วมเนี่ยทำให้ข้าวของแพงขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะมีภาพบรรยากาศกินเจอิ่มบุญกินเจชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากไปจับจ่ายซื้ออาหารเจปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดร่วมมดเว้นทำบาปอิ่มบุญอิ่มใจเติมพลังบารมีสตรีทฟู้ดร้อยล้านเทศกาลกินเจเยาวราช2569คึกคักค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศุนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเริ่มแล้ว IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทย

0: ไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวกิจกรรมสำคัญในวันแรกนี้คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านเศรษฐกิจนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ทางนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำท่วมหนักนางสาวไตรสุรีไตรสรณกูลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดและได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนรวมทั้งนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเศรษฐ์เคยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งทางนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารศูนย์พักพิงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: รอผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเรื่องสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

คุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ๋ากฎชนิพานินาเขตนะคะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับภาคเช้า4ชั่วโมงแล้วก็ภาคบ่ายประมาณ1ชั่วโมงนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเรื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอรอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดกล้าแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่นสิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

0: ข้าใจ
1: เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเครื่องฟอกอากาศนะคะช่วงนี้ฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวทุกปัญหาจะหมดไปนะคะขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วย PM 2.5 ฝุ่นควันใช้งานง่ายประดับเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องนะคะมีหน้าจอสัมผัส LED กาดและอุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลจะหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบนะคะไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะที่ว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นนะคะรับต้นปีราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจยืนยันไม่มีปิดการจราจรช่วงประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติส่วนกรณีปรากฏภาพข่าวหนังสือสน.ลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงแต่เผื่อไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดยืนยันจะอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงการประชุมโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงการจราจรติดขัดโดยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4คลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ขณะเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักผู้แทนต่างประเทศ22แห่งและอาคารวันแบงคอกฟอรัมรวมถึงถนนและพื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะมีผล 10-20 ตุลาคม2569เพื่อรองรับการประชุม IMF World Bank 2026เอกภพชี้รัฐบาลมีมาตรการช่วยน้ำท่วมครบทุกมิติทั้งเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติเกษตรกรพักหนี้เติมทุนผู้ประกอบการนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดลองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุด ส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เติ้นน่าจะฮอตฮินกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะจ๊ะจ๋ากฎชนิพานิลเขตยังคงดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

บมจ.สมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศนะคะเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือจะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลา02-201-6512และ089-499-0909ค่ะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่นสิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ช่วงนี้นะคะจะมียุงและแมลงต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ยุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบา

0: พกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อยากให้ทรมานเจ็บปวดจนลึกซึ้งจนเข้าใจว่าเสียใจ

0: ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ทยอยเดินทางถึงศูนย์สิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกเริ่มทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้รวมถึงบมจ.อสมท.ที่เป็น Official Media Partner กับงานประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการระดมทุนเอกชน AI และการพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตของการสร้างงานทั่วประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับช่วงแรกของการเปิดประชุมวันแรกคือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Jobs จะมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์เศรษฐกิจยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้แต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดกับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดอนุทินสั่งพักประชุมเช้าปภ.ช่วงประชุม World Bank หลังประเมินสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าคาดหวังว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลโดยจากที่คาดการปริมาณฝนว่าจะตกในระดับปานกลางถึงค่อนข้างหนักแต่ไม่ได้รุนแรงเกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้ทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้แต่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครซึ่งทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกตินายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการเร่งสำรวจรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทในส่วนของสถานการณ์น้ำโดยรวมเมื่อวานนี้ต้องขอชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่บริหารจัดการเส้นทางน้ำและการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งหมดแล้วถือเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดถือว่าจังหวัดเพชรบุรีสามารถดำเนินการได้ดีทำให้น้ำสูงถึงระดับหัวเข่าลดลงได้เพียงเม็ดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ขอให้มีการเตรียมการรับมือเช่นนี้ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ปกติและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและขอให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อจะได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการและขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรและเนื่องจากสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมแล้วจะขอพักการประชุมประจำวันในช่วงเช้าแต่ก็ขอให้มีการสแตนบายไว้หลังจากนี้ตนจะโฟกัสลงไปในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลกันต่อนะคะสำหรับในช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

กรมทรัพยากรน้ำมีกำลังสูบน้ำสูงสุดประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนออกสู่คลองชลประทานลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอตะโหมดนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องการป้องกันน้ำท่วมกันด้วยนะคะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

รู้สึกมาแล้วสักพักว่าสักวันเธอต้องไปจะด้วยกี่ล้านเหตุผลฉันก็จะเข้าใจเพราะพักหลังๆเวลาเธอมองหน้าฉันไม่เห็นเธอยิ้มแต่ยิ้มกับ

ช่วงนี้พัทลุงของเราก็จะคึกคักนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวในส่วนของพัทลุงนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีเมื่อวานนะต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะก็เป็นกิจกรรมต้องบอกเป็นการสืบสานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27นะคะสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษนะคะที่วันที่เมื่อวานนี้11ตุลาคมนะคะก็เป็นประเพณีวันศาสตร์เดือน10ประเพณีสําคัญของชาวใต้นะคะก็จะมีหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในได้มีการจัดกิจกรรมนะคะที่วัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวนะคะก็ได้มีการประกวดรับประเภทสวยงามการประกวดรับประเภทความคิดสร้างสรรค์การประกวดขบวนแห่รับจากหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนการแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะก็เป็นการสืบสานประเพณีในท้องถิ่นนะคะ

เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ภาคเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 กับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงภาคบ่ายค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกแจงไม่เชิงพักประชุมปภแต่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการแจ้งพักประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าไม่เชิงพักแต่ในสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ซึ่งสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากยังเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่กี่จุดส่วนจะต้องส่งรัฐมนตรีเข้าไปประจำการในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าให้ไปถามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยราชบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงบางแห่งสูงถึงหน้าอกโคนขาสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราชบุรีเมื่อวานเกิดฝนถล่มและน้ำป่าไหลหลากล่าสุดวันนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้วอย่างไรก็ตามจุดที่มีมวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาและล้นตลิ่งทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ถนนเพชรเกษมและคลองตามซอยต่างๆบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์บ้านเรือนและสวนผลไม้ถูกน้ำท่วมบางแห่งน้ำสูงถึงระดับคนขาและบางแห่งลึกถึงระดับหน้าอกฝ่ายปกครองต้องประสานนำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคอสะพานลำห้วยอ่างทอง1อ่างทอง2เพื่อเร่งระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันนี้ภาคใต้จะได้รับผลกระทบส่วนวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมเนปาลซัดหมู่บ้านและสะพานเสียหายทางการเนปาลยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย5คนหลังเกิดน้ำป่าหลากพัดบ้านเรือนและสะพานพังเสียหายในเขตโกคาทางตอนกลางของประเทศโดยกองทัพช่วยผู้ประสบภัยได้แล้ว95คนหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนทางนี้ทางการเนปาลยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของน้ำท่วมแต่หลายฝ่ายคาดว่าเกิดจากดินถล่มลงมากั้นลำน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำล้นทะลักลงมาขณะที่บางส่วนมองว่าฐานน้ำแข็งอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและล่าสุดยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เติ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ภาคเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 กับจ๊ะจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอรอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ช่วงนี้นะคะจะมียุงและแมลงต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ยุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: IMF ธนาคารโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพผู้นำทางการเงิน191ประเทศสมาชิกเข้าร่วมคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดนายกรัฐมนตรีประชุมประเมินสถานการณ์น้ำขอทุกฝ่ายพร้อมสแตนบายตลอดเวลาชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารน้ำท่วมคลี่คลายในไม่กี่ชั่วโมงสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาแข่งกับเวลานายกเปรยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปอย่างเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลน้ำป่าไหลหลากพัดหมู่บ้านและสะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมที่ทั่วโลกจับตามองซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากครับเดินทางมาร่วมทำข่าวครั้งนี้รวมถึงบมจ.สมท.ซึ่งเป็น Official Mediaพาร์ทเนอร์กับการประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของการระดมเอกชน AI แล้วก็การพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตการสร้างงานทุกประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับเซกชันแรกของการเปิดประชุมวันแรกนะครับนั่นก็คือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Job ซึ่งจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมด้วยพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้นำ IMF สำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ครับยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์สิริกิติ์ยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ครับแต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่ติดอยู่กับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับ
1: นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก็ยังไปประชุมประเมินสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายสแตนบายตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนายกคาดหวังนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลพร้อมกับชื่นชมการที่ได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ 1,069 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศและสามารถเร่งโอนเงินเยียวยาไปให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะ นอกจากนี้นายกยังฝากถึงผู้ว่าทางภาคใต้นะคะขอให้มีการเตรียมการรับมือเอาไว้การรวมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสำหรับการเตือนภัยก็ขอให้ปภ.ได้อัปเดตโปรแกรมและรูปแบบการแจ้งเตือนโดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์เสี่ยงให้แจ้งเตือนถี่กว่าปกติสำหรับประกันภัยที่เริ่มจ่ายให้ประชาชนนั้นทางปภ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยธนาคารออมสินก็มีการคิกออฟกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลทำไว้30ล้านครัวเรือนค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่นะคะส่วนสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยเรื่องการจราจรเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการแล้วก็ขอความร่วมมือในงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรในช่วงที่มีการประชุมโลกแต่ก็ขอให้มีการสแตนด์บายไว้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสภาพปกติก็จะประเมินอีกครั้งว่าจะมีการประชุมหรือไม่แต่ตนคิดว่าหลังจากนี้จะโฟกัสลงไปที่ภาคใต้ค่ะก็ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้งอาจมีการตั้งส่วนหน้าในพื้นที่ปรับรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปค่ะ
2: ฝนที่ถล่มนาน3ชั่วโมงครับที่กาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำบางจุดเกิน1เมตรแต่ว่าล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีน้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าสู่ถนนบายพาสทำให้การจราจรสายหลักรถไม่สามารถแล่นผ่านไปยังถนนสายรองได้โดยเฉพาะรถนักท่องเที่ยวขนาดเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้การจราจรติดขัดอย่างหนักทางจังหวัดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรจนเวลา5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรถสามารถสัญจรบางส่วนแต่ว่ารถเล็กบางคันน้ำยังเข้าเครื่องเสียหายต้องจอดทิ้งอยู่ข้างทางเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าโดยรวมพื้นที่ที่โดนฝนถล่มกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะตั้งแต่ระดับน้ำลดลงรถเล็กสามารถผ่านได้ครับแล้วก็คาดว่าวันนี้สถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนร้านค้าในตัวเมืองได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำไว้ก็ทำให้เสียหายไม่มากนักพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่ทำธุรกิจมา40ปีฝนตกมาแค่3ชั่วโมงน้ำก็ท่วมหนักแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำป่าที่สะสมไหลมาตามลำห้วยแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งเริ่มปล่อยน้ำลงมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุให้คลองอ่างทองหนึ่งน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ใกล้ถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์คุณยายวัย77ปีอยู่ที่ตำบลอ่างทองเล่าว่าป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน้ำมาประมาณตีสองทำอะไรไม่ถูกครับดีที่ได้น้องสาวอายุ71ปีเข้ามาช่วยขนของไปกองไว้หน้าบ้านชั่วคราวไปไหนก็ต้องมีไม้คอยพยุงเดินหนักใจหากน้ำลดยังไม่รู้ว่าจะมีกำลังเก็บกวาดล้างโคลนหรือเปล่าขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับในชัยสาลานิยธรรมอายุ58ปีอยู่ที่หมู่4ครับเลี้ยงไก่ชนไว้ประมาณ80ตัวนอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่พอได้ยินหอกระจายข่าวว่าน้ำมาให้ขนของขึ้นที่สูงช่วงกลางดึกจึงรีบมาดูที่สวนพบว่าน้ำท่วมไปแล้วขนของออกมาไม่ทันครับทำให้ลูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้จมน้ำตายไป30ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้นอกจากนี้น้ำป่ายังไหลทะลักท่วมต้นงอที่ปลูกไว้ประมาณ80ต้นต้นโกโก้อีกกว่า200ต้นถูกน้ำท่วมเสียหายไปทั้งหมดครับ
1: จากกาญจนบุรีไปต่อที่จังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านผงเพงเดือดร้อนหนักค่ะแม้ว่าน้ำลดแต่ว่าบางที่ยังท่วมสูงเกิน1เมตรนะคะต้องพึ่งเรือในการเดินทางสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มลดลงและเริ่มทรงตัวแต่ชาวบ้านตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองยังใช้ชีวิตลำบากค่ะระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือและพื้นที่ชุมชนยังสูงกว่า1เมตรผู้สื่อข่าวก็ลงไปสำรวจนะคะพบว่าชาวบ้านจำนวนมากยังไม่สามารถใช้รถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติต้องเปลี่ยนมาใช้เรือเป็นพาหนะหลักแค่อย่างเดียวในการสัญจรเข้าออกไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะขณะที่บ้านเรือน2ชั้นหลายหลังชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น2เพื่อความปลอดภัยในจุดที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางส่วนก็เริ่มทยอยขัดทำความสะอาดคราบโคลนที่มากับน้ำท่วมตามผนังบ้านเนื่องจากถ้าปล่อยไว้ให้แห้งติดพื้นผิวก็จะทำความสะอาดยากนะคะสำหรับอ่างทองนั้นถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ40 14ตำบล194หมู่บ้าน 2,254 ครัวเรือนค่ะกรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีภายใน 4 โมงเย็นของวันนี้นะคะและคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ชัยนาทค่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่นะคะบ้านเรือนกว่า 4,600 หลังคาเรือนยังแช่อยู่ในน้ำตอนนี้มีสภาพเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะหลายจุดน้ำยังท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจรค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากซ้ำตอนนี้ยังต้องคอยเฝ้าระวังโจรขโมยด้วยนะคะโดยเฉพาะโจรลักรถจักรยานยนต์ที่ออกอาละวาดช่วงกลางคืนตระเวนลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดหนีน้ำไว้บนถนนคลองมหาราชหายไป2คันแล้วค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่ากลัวโจรจะมาขโมยของด้วยส่วนทางเทศบาลต่างๆและปภ.จังหวัดชัยนาทได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งไปติดตามจุดต่างๆเพื่อสูบน้ำเน่าที่ท่วมขังในพื้นที่ระบายลงคลองมหาราชทำให้ตอนนี้ต้องมีการปิดถนนคลองมหาราชบางช่วงนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถนนดังกล่าวด้วยค่ะ
2: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของรัฐบาลครับส่งทีมช่าง89จุดทั่วประเทศ30จังหวัดไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมครับไม่ว่าจะเป็นกู้มอเตอร์ไซค์หรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลซ่อมให้ฟรีครับส่งทีมช่างลุย 89.30 จังหวัดไปกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและก็ฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ภายในบ้านและก็อุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วครับจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยแบ่งเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งาน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆครับอาทิตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม89จุดแบ่งเป็นพื้นที่กทม13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังให้บริการเรื่องของงานช่างก็ยังมีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและก็ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปช่วยประสานงานด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายไปครับ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะวันนี้พูดถึงกรณีคราบน้ำมันแล้วก็น้ำที่ชะกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการดำเนินการตลอดเวลาส่งทีมไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และโรงงานบางแห่งที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็ปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งให้หยุดนำวัตถุดิบเข้าโรงงานรวมถึงหยุดนำของออกจากพื้นที่โรงงานด้วยแล้วก็กำชับโรงงานที่มีกองวัสดุและมีน้ำไหลออกมาให้นำผ้าใบไปคลุมทั้งหมดค่ะล่าสุดได้ขอให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนที่กำลังกับหลายฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกโรงงานนะคะหลังได้รับรายงานทั้งเรื่องโรงงานที่มีนอมินีและโรงงานอื่นๆวันนี้ก็ได้ให้ทีมลงไปลาดตระเวนถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆเห็นชัดแล้วก็จะประกาศปิดทันทีค่ะเมื่อถามว่าหลังตรวจสอบแล้วจะมีบทลงโทษกับโรงงานที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนอย่างไรนะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะความเสียหายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งของหน่วยงานรัฐหรือความเดือดร้อนต่างๆผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะตอนนี้การแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานอยู่ในขั้นตอนของกรรมธิการแล้วก็จะขอความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้ประกอบการด้วยนะคะเมื่อถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนรัฐจะดำเนินการกับโรงงานแล้วนำไปเยียวยาประชาชนด้วยหรือไม่นะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการและค่าเสียหายต่างๆจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ประกอบการค่ะคราวนี้นายวราวุฒิก็มีพูดเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีดูน้ำท่วมแต่พื้นที่สุพรรณบุรีนายวราวุฒิก็บอกว่าตนใส่หมวก2ใบค่ะใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็ไปดำเนินการทั้งกระทรวงทำงานเต็มที่นะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็นพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกตนมาด้วยคะแนนอย่างมากมายแม้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศน้ำจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ที่สุพรรณน้ำยังท่วมสูงถึงหัวอยู่ค่ะ ฉะนั้นเรื่องนี้มองได้หลายมุมนะคะถ้าตนไปในพื้นที่วิกฤตอื่นๆคนที่บ้านก็จะต่อว่าเอาว่าดูแต่พื้นที่อื่นไม่ดูที่บ้านแต่เมื่อไปดูบ้านตนเองก็จะถูกต่อว่าว่ามาดูแต่บ้านตัวเองไม่ดูที่อื่นเรื่องนี้ก็นานาจิตตังค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกปัญหาแล้วก็สั่งการให้ดูแลทุกพื้นที่ที่มีปัญหาตนไม่สามารถนำกระทรวงอุตสาหกรรมไปแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สุพรรณบุรีแต่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นปราจีนบุรีสามารถนำทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแลพื้นที่ได้ซึ่งอาจจะไม่ทันใจประชาชนแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการอยู่ค่ะ
1: ดูเรื่องของประเพณีถือศีลกินเจกันบ้างครับสมาคมอ้ามภูเก็ตจัดแห่พระกลางคืนรวมศรัทธา40อ้ามประชาชนชุดขาวรอรับขบวนแน่น2ข้างทางเลยครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเมื่อค่ำวานนี้ครับเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเมื่อประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวออกมารอรับขบวนแห่พระในพิธีแห่พระรอบเมืองในเวลากลางคืนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอ้ามภูเก็ตโดยรวบรวมขบวนแห่จาก40อ้ามทั่วจังหวัดเข้าร่วมตลอดเส้นทางก็มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็จุดประทัดต้อนรับองค์พระท่ามกลางเสียงกลองแล้วก็เสียงประทัดดังต่อเนื่องเป็นระยะสร้างบรรยากาศคึกคักขณะที่ผู้เข้าร่วมพิธีต่างยกมือไหว้รับขบวนด้วยความศรัทธาพิธีแห่พระกลางคืนก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตสะท้อนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในการอัญเชิญองค์พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปแห่ตามเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะแล้วก็รับพรตามความเชื่ออีกทั้งยังเป็นโอกาสศาลเจ้าต่างๆครับได้ร่วมกันสืบสานประเพณีแล้วก็แสดงพลังความสามัคคีของชุมชนก่อนเริ่มขบวนแห่ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีส่องเก้งถวายพระพรชัยมงคลและก็การแสดงหุ่นกาเล่าถวายพระพรการรวบขบวนแห่พระกลางคืนจาก40อ้ามในครั้งนี้ครับจึงไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวภูเก็ตในการรักษาประเพณีถือศีลกินผักให้สืบทอดต่อไปครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการยื่นฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วก็รัฐมนตรี18คนนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายค่ะโดยหลังจากยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะคะส่วนกรณีที่อาจมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเดือนตุลาคมนายกบอกว่ารัฐบาลพร้อมค่ะโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะประชุมอาเซียนและการประชุมเอเปกนะคะทางนี้จะกำหนดช่วงเวลาการอภิปรายอย่างไรนั้นก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาประสานมาถ้ามีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนได้เตรียมการไว้แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อสภาเช่นกันนะคะสำหรับกรณีที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีถ้อยคำรุนแรงและรัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดถ้อยคำนั้นหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะพิจารณาค่ะแต่ละฝ่ายควรทำหน้าที่ของตนเองไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันนายกบอกว่าก็ให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแต่พอถามว่าระยะเวลา5วันมากเกินไปหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่า5วันเยอะไปพร้อมกับย้ำว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้ว ส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่2พรรคและจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติค่ะที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าเพื่อไทยนะคะส่วนเป็นความตั้งใจของฝ่ายค้านให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นายกก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายด้วยอย่างน้อยการที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างไรก็ช่วยรัฐบาลอยู่แล้วค่ะสำหรับแนวทางการชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆนายกบอกว่าในฐานะนายกนะคะตนก็มีชื่อยื่นยติอภิปรายต้องชี้แจงต่อสภาอยู่แล้วและหากประเด็นใดเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาชี้แจงเช่นประเด็นกระทรวงแรงงานก็จะให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานมาเป็นผู้ตอบค่ะเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่นะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินตอบว่ามั่นใจสิครับค่ะ
1: ดูฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านครับว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดครับและท้ายที่สุดนี้ต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและก็วิปรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรนายผลิตบอกว่าหากใช้เวลา3วันตนมองว่าน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือว่าในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งซึ่งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้ครับแต่มีการจัดสรรเวลาอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งดังนั้นตนจึงบอกว่าขอเวลา5วันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันตนเห็นว่าไม่น่าจะสามารถที่จะอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตครับเมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในยติอภิปรายนั้นนายผลิตอธิบายบอกว่าพรรคประชาชนนำข้อมูลและหลักฐานที่มีเป็นตัวตั้งในการที่จะยื่นยติซักฟอกหากเราเห็นว่ามีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรงจะรวมรัฐมนตรีคนดังกล่าวอยู่ในลิสต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันไม่ได้พิจารณาเรื่องพรรคต้นสังกัดหรือว่าสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาซึ่งการใช้เกณฑ์นั้นนำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง18คนเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันบนพื้นฐานและข้อเท็จจริงครับเมื่อ

0: นี่ตามยอดดอยยอดภูในภาคเหนือและอีสานเริ่มมีทะเลหมอกกันแล้วค่ะที่ทะเลหมอกบนจุดชมวิวภูค้อน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาให้เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเช้าแบบ180องศานะคะจุดนี้จะมองเห็นทะเลหมอก2แผ่นดินก็คือฝั่งไทยและฝั่งเมืองบ่อแตนแขวงไชยบุรีสปป.ลาวค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะมีทะเลหมอกมาอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวกันแล้วค่ะขณะที่พระอาทิตย์ก็ค่อยๆทอแสงสีทองขึ้นมาท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดภูคอที่20องศาสภาพอากาศที่จังหวัดเลยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะอุณหภูมิจะต่ำในช่วงกลางคืนแต่ว่าช่วงกลางวันอากาศยังร้อนอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อำเภอต่างๆเมื่อเช้านี้นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง14องศาอุทยานแห่งชาติภูเรือ15องศาอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนาแห้ว17องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง17องศาอำเภอเมืองเลิง22องศาและอำเภอเชียงคาน22องศาค่ะอีกที่หนึ่งที่มีทะเลหมอกนะคะก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อเช้านี้ทะเลหมอกสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีอากาศเย็นสบายค่ะทางอุทยานได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทั้ง4จุดซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็คือลานกลางเต็นท์ดอยปุยลานกลางเต็นท์น้ำตกมนทาทานลานกลางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวสวนสนและลานกลางเต็นท์น้ำตกหมอกฟ้าค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเกิดเหตุน้ำป่าหลากพัดหมู่บ้านแล้วก็สะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลครับขณะนี้ทางการยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเป็นรายงานตัวเลขผู้สูญหายจำนวน5รายครับโดยกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าทางการได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจำนวน95รายแต่ว่าหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังการประกาศเตือนภัยซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดดินถล่มมาขวางกั้นทางน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำทะลักหรือว่าอาจจะมีสาเหตุจากฐานน้ำแข็งพังทลายโดยมีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเห็นเหตุการณ์หิมะถล่มแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญครับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากทางการเนปาลได้ประกาศยุติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 รายที่ทางการเตรียมประกาศให้เป็นผู้เสียชีวิตตามกฎหมายเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาครับด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังน่าวิตกกังวลครับสิงคโปร์เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ด้วยหมอกควันที่ถูกพัดพามาจากควันไฟป่าในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเช้านี้คุณภาพอากาศในสิงคโปร์และมาเลเซียยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงค่า PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นสาเหตุจากหมอกควันไฟป่าที่กระแสลมพัดมาจากเกาะสุมาตราและก็เกาะกาลีมันตันตะวันตกประเทศอินโดนีเซียสภาพอากาศแห้งแล้งยังเป็นต้นตอให้ไฟและก็หมอกควันระลอกนี้ยืดเชื้อล่าสุดครับสภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ได้ประกาศให้มัสยิดต่างๆทำการปกติสำหรับการละหมาดประจำวันแต่ว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบพิธีตามความเหมาะสมและในมาเลเซียครับสถานศึกษาหลายแห่งมีการกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันนี้หลังจากต้องปิดทำการเรียนมาหลายวันจากสาเหตุหมอกควันพิษซึ่งทั้งสองประเทศยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สั่งงดกิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างที่ไม่จำเป็นซึ่งขณะนี้ทางการอินโดนีเซียและมาเลเซียกำลังเร่งดำเนินการเพื่อประสานการดับไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: าวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะ12:30 น.นะคะถึง13:00 น.นะคะอสมทพัทลุงแม่ขายดิฉันกฤษณิภานิลเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะก็เริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งพัทลุงนะคะก็ได้มีการจัดงานบอนไซแคมปิ้งครั้งที่2นะคะส่งเสริมศิลปะพันไม้แล้วก็ควบคู่กับกิจกรรมการกุศลนะคะซึ่งได้รวมเครือข่ายนะคะสำหรับคนที่รักบอนไซนะคะส่งเสริมศิลปะการเลี้ยงแล้วก็จัดแต่งพันไม้พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะจากธรรมชาติควบคู่กิจกรรมการกุศลนะคะเพื่อสังคมที่โรงเรียนบ้านควนดินสออำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้เป็นประธานเปิดงานพัทลุงบอนไซแคมปิ้งครั้งที่2นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบอนไซโดยมีนายสิริศักดิ์เกื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินสอได้ในนามของคณะกรรมการจัดงานนะคะแล้วก็พร้อมด้วยนายอำเภอศรีนครินทร์นายวรสเทิดวีรพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขต2และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะทั้งนิทรรศการจัดแสดงพันไม้การประกวดบอนไซการจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์ดูแลรักษากิจกรรมแคมปิ้งและการแสดงดนตรีสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนให้แก่ผู้เข้าร่วมงานการจัดงานในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนบ้านควนดินสอชมรมบอนไซพัทลุงและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศิลปะบอนไซให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์นะคะตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้รักธรรมชาติและพันไม้พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในสังคมนะคะไปต่อกันที่กิจกรรมต้องบอกว่าเป็นงานบุญนะคะเมื่อวานนี้กับวันศาสตร์เดือน10นะคะซึ่งพัทลุงเองก็จัดยิ่งใหญ่นะคะที่วัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีปีนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่27ด้วยกันนะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจนะคะเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นนะคะเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปตามความเชื่อที่ว่าตั้งแต่แรม1จนถึงแรม15ค่ำเดือน10นะคะเป็นวันที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องและบรรพชนที่ล่วงลับและตกในอบายภูมิหรือที่เรียกกันว่าเปรตนะคะหรือเปรตชนนะคะที่ได้รับอนุญาตจากพญายมให้มาพบกับลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์นะคะบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องจึงได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยการทำอาหารคาวหวานทำบุญเลี้ยงรับตายายในวันแรม1ค่ำและเลี้ยงส่งตายายในวันแรม15ค่ำนะคะซึ่งเรียกกันว่าวันส่งเปรตนะคะหรือว่าวันส่งตายายโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่รับนะคะของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์นะคะการแข่งขันเป็นปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ยังได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวนะคะที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นนะคะมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝาก

0: ายเป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ฐานรับฟัง

ให้ทุกคนนะคะช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนะคะไปตอนที่จังหวัดตรังนะคะส่งข่าวมาโดยดีเจบีนะคะจากอสมทตรังนะคะในเรื่องของการเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นะคะยิ่งใหญ่แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะก็โดยมีนายทรงกรดนะคะสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดณลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารตัวแทนศาลเจ้าต่างๆและประชาชนชาวตรังนะคะตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีภายในพิธีเปิดนะคะก็ได้มีการประกอบพิธีมหาทานแสงศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ภาพของคลื่นมหาชนชุดขาวนะคะคอลเลกชันแสงเทียนและควันธูปอบอวลไปทั่วบริเวณจตุรัสนครตรังส่องสว่างสวยสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและการตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและก็เมืองตรังนะคะนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดตรังก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานการจัดงานในปีนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานความเชื่อศรัทธาการละเว้นจากการทำบาปด้วยการถือศีลกินเจเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้คึกคักกันด้วยนำมาซึ่งความสุขความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนทุกคนสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยตลอดช่วงเวลา10วัน10คืนจะมีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีโบราณของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดตรังนะคะเช่นพิธีขบวนเหรียงองค์ศักดิ์สิทธิ์ของออกโปรดสาธุชนพิธีล้างรูปร่างพิธีข้ามสะพานสะดอกเคราะห์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญถือศีลอย่างสุขใจโดยทั่วกันนะคะไปต่อกันที่ยังมีบรรยากาศนะคะในส่วนของถือศีลนะคะกินผักกันด้วยไปต่อที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะดีเจเจ้าป้านะคะส่งเข้ามานะคะเป็นส่งข่าวมานะคะเป็นบรรยากาศนะคะในส่วนพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจัดบริเวณหน้าลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองโดยมีนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนะคะนายชัดชัยนินวิเชียนประธานชมรมจังหวัดระนองนะคะซึ่งการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองในปีนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นะคะเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมถือศีลกินผักละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ลดละเลิกอบายมุขตลอดจนร่วมการสืบสานและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของจังหวัดระนองให้คงอยู่สืบไปพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้กล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักไม่เพียงเป็นเทศกาลแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์การถือศีลการลดละเลิกอบายมุขเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความศรัทธาความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดระนองนะคะที่ได้ร่วมการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างจังหวัดระนองนะคะชมรมอ่ามจังหวัดระนองสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมชนขออภัยนะคะสำนักงานชุมพรระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเทศบาลเมืองระนองและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนะคะก็รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่นะคะนับเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดจนต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจึงขอเชิญชวนนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะคะเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามสร้างบุญกุศลและสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวไปดู

ยังมีอีกจังหวัดหนึ่งนะคะยังคงเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศของเทศกาลถือศีลกินเจนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยดีเจกระเพราจากอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็พร้อมจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2นะคะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจัดในส่วนของขบวนนะคะเมื่อวานนี้วันที่11ตุลาคมนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาที่บริเวณลานสนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ธานีปี2569นะคะซึ่งประเพณีนะคะก็มีความสำคัญแล้วก็สะท้อนถึงศรัทธาคุณธรรมตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวสุราษฎร์ธานีการจัดงานในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นการจัดงานที่ต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมารู้นวัตกรรมภูมิปัญญาและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยพิธีลั่นกลองเปิดงานพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงและไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2ซึ่งตั้งขบวนจากหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเคลื่อนผ่านเส้นทางในตัวเมืองจนถึงบริเวณหอนาฬิกานะคะท่าเรือเกาะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมรับชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามพร้อมทั้งได้กราบไหว้ขอเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดเส้นทางนะคะโดยได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกการจราจรนะคะจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดีนะคะอีกหนึ่งข่าวที่ฝากเข้ามานะคะจากดีเจกระเพรานะคะในส่วนของเตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะงานบุญต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะนั่นคือเทศกาลงานชักพระทอดผ้าป่านะคะซึ่งขณะนี้เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เดินทางมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะต้นเทียนพรรษาวัดศรีแสงทองจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะในฐานะทูตวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ข้ามภูมิภาคในงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือนะคะด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์นะคะเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมรับชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาและร่วมให้กำลังใจทีมช่างทำเทียนได้ณวัดพัฒนารามวัดหลวงพ่อพัดนะคะ 23-31 ตุลาคมนี้ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีสุราษฎร์ธานี 27 ตุลาคมนะคะชมความสวยงามของขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่า100ลำนะคะช่วงนี้ก็จะมีงานบุญเยอะมากนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะศาสตร์เดือน10แล้วก็ต่อด้วยเทศกาลกินเจแล้วก็ชักพระทอดผ้าป่านะคะก็หลายพื้นที่นะคะในส่วนภาคใต้นะคะกิจกรรมประเพณีของภาคใต้นะคะก็จะต่อเนื่องในหลายจังหวัดกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะแต่ละพื้นที่นะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นประเพณีเดียวกันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะไปต่อกันที่ข่าวอื่นกันบ้างนะคะข่าวอื่นนะคะที่จังหวัดกระบี่ละกันนะคะกระบี่ค่ะได้มีการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยนะคะต่อเนื่องซึ่งนายกได้ย้ำนะคะจังหวัดอปท.อำเภอนะคะก็ให้เร่งรัดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยากำชับนะคะต้องดำเนินการทุกวันไม่เว้นวันหยุดพร้อมสั่งเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนะคะเช้านี้นะคะนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะหัวหน้าส่วนราชการและคณะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมปลายพญาชั้น2สารกลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น

ธานและมีรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโอกาสนี้นะคะนายอนุทินในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มอบข้อสั่งการโดยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดปรับแผนกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะเดียวกันนะคะได้เน้นย้ำจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาที่ยังค้างอยู่และเร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนให้รวดเร็วพร้อมกำชับว่าต้องดำเนินการให้ประชาชนทุกวันไม่มีวันหยุดขณะที่การใช้ภาษาในการสื่อสารจะต้องเข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงใช้กลไกผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวและวิทยุสื่อสารให้ประชาชนเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนเน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำทำให้น้ำมีที่ไปโดยกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำในท่อระบายน้ำคลองลำน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนะคะไปกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะส่งข่าวโดยดีเจโอนันทวัฒน์นะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรยังตกหล่นนะคะในส่วนของเทศกาลกินเจนะคะสืบสานวัฒนธรรมจีนเสริมสิริมงคลและความสามัคคีในชุมชนนะคะโดยนายเทียนชัยจูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจประจำปี2569นะคะที่ชุมพรนะคะก็จะมีพิธียกเสาตะเกียงโรงเจรักศิลธรรมปากน้ำชุมพรโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลผู้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงมูลนิธินะคะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะคะและประชาชนร่วมถือศีลกินเจนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จัดกันหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะที่ชุมพรอีกหนึ่งข่าวนะคะที่พาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะนางสาวยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางรุจิราคลี่บำรุงหัวหน้าสำนักงานช่างตวงวัดสาขาชุมพรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ตลาดสดหมอพนัทจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภควัตถุดิบอาหารสดและสินค้าที่เกี่ยวข้องในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะประจำปี2569พร้อมกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในปริมาณที่ถูกต้องสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาเจ้าหน้าที่นะคะได้กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนเปิดเผยข้อมูลราคาให้ผู้บริโภคทราบก่อนตัดสินใจซื้อและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบการค้าและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจทั้งนี้นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรจะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจพร้อมกำกับดูแลการแสดงราคาสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการตลอดช่วงเทศกาลกันด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะคะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกลอนสดเยาวชนนะคะเวทีกลอนเดือน10การประกวดการแข่งขันโนราเพลงบอกหนังตะลุงทอล์กโชว์และหนังตะลุงเยาวชนโดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดำรงพันธ์ใจห้าววีระพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นการเงินและบัญชี10โทดร.กฤตกรทองนอกรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการพัสดุอาจารย์วาทีทรัพย์สินผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิสันต์สิริพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอาจารย์บุญเสริมแก้วพรหมประธานสำนักกวีน้อยเมืองนครพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งสำหรับการประกวดดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย5กิจกรรมอาทิการประกวดแข่งขันกลอนสดเยาวชนการประกวดแข่งขันโนราการแข่งขัน

เองบอกการแข่งขันหนังตะลุงทอล์กโชว์การแข่งขันหนังตะลุงเยาวชนสำหรับเวทีกรอนเดือน10ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2511จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลา58ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถด้านการเขียนบทร้อยกรองตลอดจนส่งเสริมการสืบทอดมรดกทางภาษาวรรณศิลป์และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และถือเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแสดงออกทางภาษาและวรรณศิลป์ที่เก่าแก่และมีคุณค่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปต่อกันที่เดี๋ยวนะคะไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะณเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะประจำปี2569พร้อมด้วยนางปวินริษาเกิดสมนายกหลักอาชาจังหวัดภูเก็ตนะคะและประธานแม่บ้านมหาดไทยนะคะซึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16:00 นด้วยพิธีอัญเชิญเทวดาก่อนที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆและผู้แทนศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพันพุ่มเงินพุ่มทองต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานในพิธีได้ถวายเครื่องราชสักการะพันพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแพรและถวายคำนับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งต่อเทียนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะไปกันที่เบตงกันบ้างนะคะเบตงจังหวัดยะลานะคะนายกิตติพักชวาลาในด่านศุลกากรเบตงนะคะได้มีการนำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับสัมปสามิตสาขาเบตงตำรวจตระเวนชายแดนที่444และกองร้อยป้องกันชายแดนที่2กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเข้าตรวจค้นร้านค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะผลการตรวจค้นพบบุหรี่ผลิตจากต่างประเทศจำนวน 1,300 มวลและน้ำมันเชื้อเพลิงอีก500ลิตรนะคะทั้งหมดไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรไม่มีใบเสร็จชำระภาษีไม่มีหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้องรวมมูลค่าภาษีที่ต้องชำระรวมกันแล้วกว่า 30,000 บาททั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องยึดของกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโดยการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติศุลกากรปี2560นะคะและพระราชบัญญัติสรรพสามิตปี2560ด่านศุลกากรนะคะเบตงก็ยืนยันนะคะว่าจะยังคงเข้มงวดตรวจตราและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ที่สำนักงานด่านศุลกากรเบตงนะคะไปดูการเตรียมพร้อมนะคะที่จังหวัดยะลานะคะยังคงอยู่บนที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยนะคะชกทพ47ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะคะหากเกิดภัยพิบัติหน่วยเฉพาะกิจนะคะกรมฐานพรานที่47โดยกองร้อยฐานพรานที่4704ร่วมกับนายรอซารีปูโรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโรงนายปกรณ์สุรคำแหงปลัดตำบลปูโรงนายปฏิพานเฮงบารูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลงนายอาหามะสัตแต่กำนันตำบลปูโรงสมาชิกอาสาป้องกันและระงับอัคคีภัยเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมกันดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและณที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปูโรงหมู่ที่3ตำบลตะเลาะปานะตำบลปูโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะคะซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้นะคะทุกภาคส่วนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน

0: ทั้งนี้นะคะทุกภาคส่วนแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความอุ่นใจและเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤตทุกหน่วยงานจะพร้อมเพรียงกันเคียงข้างเพื่อความปลอดภัยและความสุขของพี่น้องประชาชนนะคะมาต่อในข่าวสุดท้ายนะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วกันนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโรงเรียนวัดนาหมอศรีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการจัดงานคืนสู่เย้าสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนาหม่อมศรีฉลองครบรอบ99ปีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนะคะ99ปีแห่งความผูกพันสืบสานตำนานสู่รุ่นหลังเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้กลับมาพบปะสานสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของนักเรียนท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองนะคะณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรีนะคะซึ่งช่วงเช้าก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งย้อนวันหวานนะคะรันฟอร์คิดระยะทาง4กิโลเมตรด้วยกันนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขความประทับใจศิษย์เก่าต่างทักทายแล้วก็แลกเปลี่ยนความทรงจำในวัยเรียนพร้อมร่วมสังสรรค์นะคะภายใต้แนวคิดชวนกลับบ้านเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็การจัดงานในครั้งนี้นะคะดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนาหมอศรีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองนะคะวาระครบรอบ99ปีของสถานศึกษาสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่านะคะแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อส่งต่อความผูกพันและความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นนะคะหมดข่าวแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสถานีวิทยุเครือข่ายนะคะที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะคะขอบคุณนักจัดรายการนะคะที่ส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากย้ำกันนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่จะส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อได้เลยตามสถานีวิทยุที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะสำหรับช่วงนี้ดิฉันกฤษณิพานิลเขตนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: เป็นกันเองกับดีเจอสมท.ทรายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ฐานรับ

เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมา

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายหลังลดการระบายน้ำเจ้าพระยาเตือนภาคใต้เพชรบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้วันนี้ปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำลงเช่นกันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อยๆลดลงตามลำดับประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้ไม่มีฝนตกเพิ่มหรือมีฝนตกเพียงเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้เกิดจากน้ำหลากเป็นหลักเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณใกล้เคียงเดิมทำให้บางจุดมีระดับน้ำล้นตลิ่งทันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนภาคตะวันออกปัจจุบันเหลือพื้นที่บริเวณบางปะโกงเพียงจุดเดียวที่ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินโครงการระยะยาวสำหรับภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่แนวโน้มสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีส่วนช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมมีแนวโน้มฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและภาคใต้อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์วันที่16ถึง18ตุลาคมฝนจะเคลื่อนลงอย่างพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยจังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักได้แก่กระบี่พังงาระนองตรังรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีถนนที่มีน้ำท่วมขังหนึ่งจุดบริเวณใต้สะพานคลองสามวาระดับน้ำประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ได้มีการปรับลดพื้นที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครเหลือ8เขตเมื่อวันที่9ตุลาคมได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอกสำหรับสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหากระดับน้ำในคลองสายหลักด้านตะวันออกลดลงสู่ระดับปกติและยังมีศักยภาพรองรับน้ำเพิ่มเติมจะเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครด้านการฟื้นฟูพื้นที่เขตลาดกระบังโดยเฉพาะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมเครื่องจักรและรถขนขยะเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโดยสามารถจัดเก็บได้แล้วกว่า 5,000 ตันขณะที่ข้อมูลปริมาณขยะชิ้นใหญ่สะสมอยู่ที่กว่า 1,000 ตันและมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ยวันละประมาณ800ตันส่วนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8 นาฬิกาวันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 83,268 รายโดยพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตสายไหม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เติ้นน่าจะฮอตนิ่งกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ่งกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีนวันหอมแคมรสชาติลงตัว
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: คลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคนรุ่นใหม่ไทยร่วมถก AI กับอนาคตการจ้างงานบนเวที IMF World Bank 2026ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการจัดเสวนาหัวข้อ Youth That Unlock Which First Deputy Managing Directorเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของ AI ต่อเศรษฐกิจอนาคตการจ้างงานและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่โดยมีนายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการคนที่1กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยและผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียร่วมเสวนานายแดนหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงลักษณะงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการรวมถึงโอกาสการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจและสร้างการจ้างงานใหม่พร้อมชวนผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายที่จะช่วยให้เยาวชนมีความพร้อมในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนายอุกฤษอุณหะเลขกะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทาร

0: Green Innovation ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของไทยกล่าวว่า AI กำลังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของไทยที่เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานการนำ AI ข้อมูลดาวเทียมและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชนบทแม้ประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันกับสหรัฐหรือจีนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงได้โดยตรงแต่ไทยมีจุดแข็งด้านการเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและสุขภาพจึงควรนำ AI มาต่อยอดสาขาที่มีความได้เปรียบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมถึงช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดใหม่และพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้นปภ.โอนเงินเยียวยาแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน917ล้านบาทค่าปลงศพ5ราย10ล้านบาทนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนของเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยดำรงชีพของประชาชนโดยเบิกจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกและจังหวัดนครสวรรค์วงเงินกว่า55ล้านบาทส่วนความคืบหน้าการแจ้งเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือเงินเยียวยา 9,000 บาทและ 5,000 บาทใน66จังหวัดและกทม.วงเงิน 5,291.66 ล้านบาทนั้นทำการโอนสำเร็จแล้ว 111,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทในส่วนของกทม.โอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทและค่าปลงศพ5รายรวม10ล้านบาทกรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งระบายลุ่มตะวันออกลงอ่าวไทยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ 70% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 82% ยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความจุรับสถานการณ์ฝนได้อย่างแน่นอนจากการติดตามสถานการณ์น้ํา 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนที่ตกที่จังหวัดกำแพงเพชรทำให้แม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่มากนักแต่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าสามารถลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้จาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวมีการลดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งคลองชัยนาทป่าสักแม่น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจากการประเมินปริมาณน้ำฝนที่ไม่มากนักปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต่ำกว่าระดับกักเก็บมีช่องว่างเพียงพอในการบริหารจัดการมีการลดการระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักทำให้ปริมาณน้ำที่จะมารวมกันบริเวณวัดพันนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อยลงส่วนการบริหารน้ำเชิงระบบทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกปัจจุบันมีน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมายังจังหวัดปทุมธานีกรมชลประทานสทนช.และฝ่ายปกครองจะร่วมกันบูรณาการในการบริหารจัดการเชิงระบบและพื้นที่ในเขตคลองรังสิตประยุรศักดิ์ทั้งคลอง13ถึงคลอง15ระบายสู่อ่าวไทยและการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตและการผ่านน้ำเข้าระบบผ่านคลองรังสิตออกสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำเพื่อพยายามผ่อนคลายในพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เพื่อให้สมดุลกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่าง

0: ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่มาร่วมในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะจาก BSC ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวหลายท่านที่แต่งหน้าแบบวันเดียวนะคะสวยสวยด้วยตัวท่านเองนะคะสำหรับคอร์สแต่งหน้านี้ก็คือความพิเศษนะคะทุกท่านก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ BSC โดยตรงนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะก็คือต้องแต่งเองแต่แต่งได้ตามอาจารย์นะคะอาจารย์แชมป์ก็จะมาให้ทั้งขั้นตอนการดูแลนะคะปกติเนี่ยจะต้องแบบว่าแต่งแป๊บเดียวเสร็จนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็คือสอนไปด้วยนะคะทุกท่านก็เลยแต่งหน้าสวยแล้วก็ที่สำคัญแต่งได้เหมือนกันทุกคนทั้งที่เป็นคนแต่งเองกันทุกท่านนะคะก็ได้ความละเอียดนะคะกับเวิร์กช็อปดีๆนะคะที่จังหวัดพัทลุงให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะคะก็เจอกันอีกครั้งในปีหน้านะคะใครที่พลาดใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้เรายังมีสินค้าราคาพิเศษกันอยู่นะคะในส่วนของ BSC นะคะที่ยังคงจัดโปรต่อเนื่องไปจนถึง14ตุลาคมนี้นะคะก็มาช็อปกันเยอะๆละกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ BSC ไม่ว่าจะเป็นคูชั่นนะคะคูชั่นนี่ใช้แทนรองพื้นได้เลยแบบสบายๆนะคะในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังมีผมล้างหน้าคลีนซิ่งนะคะจับคู่เลยในราคา199บาทแล้วก็ยังจะมีน้ำหอมนุ๊กนะคะที่หลายๆท่านรอคอยจะเป็นลูกกลิ้งหรือว่าจะเป็นสเปรย์ในราคาพิเศษด้วยเช่นเดียวกันที่เคาน์เตอร์ BSC ชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมว่า

0: ดิ๊กเกอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิ๊กเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิ๊กเกอร์บร็อกเวลล์ดิ๊กเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
0: บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: และกลิ่นนี่มันอันตราย
3: กลัวลุงแล้วกลับ

0: บ้านบาย
1: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

กับแบรนด์โบริงนะคะกับเสื้อผ้าบุรุษนะคะโบริงผลิตจากผ้าคอตตอน 100% ลดสูงสุด 50% มีสินค้าราคาพิเศษนะคะ490บาทนะคะเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเสื้อโปโลแขนสั้นเสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็ราคา620บาทนะคะสำหรับคอลเลกชันใหม่ด้วยนะคะที่แบรนด์โบริงชั้น1นะคะนอกจากนี้ยังมียีนเดวิสโจนนะคะเนื้อผ้ายืดหยุ่นราคาจับต้องได้ลด

สูงสุด 50% กลับมาอีกครั้งนะคะกับ Magic Tour มีสภาเด็กเล็กนะคะใส่ต้อนรับกินเจลากพระนะคะแนะนำเลยวันนี้ที่ลานโปรให้คุณได้เลือกกันนะคะวันนี้จนถึง14ตุลาคม2569นะคะ

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้ก็จัดโปรสำหรับทุกท่านโดยเช่นจัดโปรไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ใหม่บอนายูเลื้อยเขมือบอเมซอนนะคะที่หยุดนะคะยังแรงไม่หยุดแล้วก็ดิกเกอร์นะคะ3เรื่อง3รสที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษานะคะราคาพิเศษเหลือเพียง60บาทนะคะต้อนรับช่วงปิดเทอมกันด้วยค่ะ
1: เอาละกินนี่มันอันตราย
2: กลัวลงแล้วกลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน8ตุลาคมนี้ที่คูลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงดิ๊กเกอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิ๊กเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอาเลมันโดกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิ๊กเกอร์บร็อกเวลดิ๊กเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความ

ที่เซเว่นเซ้นนะคะวันนี้เซเว่นเซ้นของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นล่าสุดนะคะวันนี้ใครที่ไปทานหรือยังไม่ได้ไปทานนะคะก็ต้องรีบเลยช่วงนี้ฉลองครบรอบ40ปีกับเซเว่นเซ้นนะคะวันเอนนิเวอร์แซรี่วันนี้เรามีต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยและใครที่ชื่นชอบนะคะในส่วนของมิกกี้เมาส์นะคะก็มาร่วมต้องบอกว่ามาร่วมต้องบอกว่ามาร่วมจัดต้องบอกฉลองสิมาร่วมฉลองนะคะครบรอบ40ปีนะคะกับมิกกี้เมาส์กับเซเว่นเซ้นของเรากันด้วยนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะมาพร้อมกับคอลเลกชันสุดน่ารักไอศกรีมเมจิกโมเมนต์ซันเดย์นะคะราคา199บาทรับทันทีสติ๊กเกอร์และกระดาษรองถ้วยพร้อมลายเซ็นมิกกี้เมาส์นะคะแอนด์มินนี่เมาส์ด้วยแล้วก็ยังมีให้คุณได้แลกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นยางมัดผมลายมิกกี้เมาส์หรือยางมัดผมลายมินนี่เมาส์แลกซื้อในราคา99บาทเมื่อซื้อครบ299บาทส่วนผ้าห่มลายมิกกี้เมาส์นะคะหรือหมอนผ้าห่มลายผืนมินนี่เมาส์แลกซื้อในราคา329บาทเมื่อซื้อครบ499บาทนะคะต่อ1บินใบเสร็จนะคะวันนี้ที่เซเว่นเซ้นโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ้นโลตัสพัทลุงนะคะ

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความ

0: ลุกไหนก็มีความสุข
1: ภารกิจนี้มันอันตราย
2: กลัวลงแล้วกลับบ้านไป
3: พี่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตพี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย
3: ดิกเกอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิกเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิกเกอร์บร็อกเวลดิกเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
3: บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: อดีตนายกญี่ปุ่นย้ำมาตรการภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าดูแลฐานการผลิตรถยนต์ในไทยชวนญี่ปุ่นดึงไทยเข้าห่วงโซ่การผลิต EVในอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือกับนายคิชิดะฟูมิโอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีประชาธิปไตยและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศโดยไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมรับฟังข้อกังวลเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงมาตรการภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ EV นำเข้าและยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV ภายในประเทศควบคู่กับการดูแลฐานการผลิตรถยนต์เดิมและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ EV ของบริษัทญี่ปุ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนานรัฐบาลติดตามการเตรียมรับมืออุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตสั่งการกรมโยธาศึกษาเพิ่มประตูระบายน้ำเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ IOC ซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกัวป่าถนนตะกัวป่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับภาพรวมจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตมีแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลโดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงส่วนในด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้ทำบัญชีและประสานระดมสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรรถยกสูงรถสุขาเครื่องสูบน้ำต่างๆโดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอหรือจังหวัดมีความต้องการในการสนับสนุนก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาทันทีร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเช่นกองทัพเรือก็มีเรือผลักดันน้ำซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ครีนวันหอมแคมปรัชญาที่ลงตัว
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

M-Cot Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

คุณผู้ฟังที่รักตื่นใจมาแล้วขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชรายการดีกับเตือนใจคนดีคนเดิมค่ะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรทำไร่ทำสวนทำนาหรือว่าจะทำอะไรกันอยู่วันนี้นะคะ

ตัวโตอ่ะเขาอาจจะตื่นเขาอาจจะไม่สามารถที่จะออกมาพร้อมกับเราได้ก็อย่าไปผูกคออย่าไปล่ามโซ่อย่าไปขังเขาในที่ปิดนะคะที่เขาไม่สามารถออกได้เพราะว่าถ้าน้ำมันท่วมขึ้นมาแล้วเขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเอง

ึ้นทุกปีบางปีอะไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้ปีต่อมามันก็ท่วมถึงบางปีอะท่วมแค่ชั้นล่างอีกปีเนี้ยมันท่วมถึงชั้นบนแล้วนะคะบางปีอะมันท่วมถึงเลยชั้นบนไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจว่าเอ้ยมันมาไม่ถึงหรอกหรือว่ามันท่วมไม่มากหรอกนะคะเพราะว่าเรามั่นใจไม่ได้กับภัยธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวของเราเนี่ยออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเอาสัตว์เลี้ยงเอาคนที่เรารักเนี่ยออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนจะดีที่สุดนะคะเป็นห่วงเป็นใยเด้อจากใจพวกเราชาวบุญพืชนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเกิดเราน้ำมันไม่ท่วมถึงจริงแต่ว่าไอ้พวกสัตว์สิ่งหิ่งห้อยอะไรต่างๆพวกงูพวกตะขาบมันขึ้นมาก็อันตรายอยู่ดีนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะมาถึงก็พูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบกันไปทั่วเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็สำหรับพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่การเกษตรนะคะน้ำท่วมขังเขาเรียกว่าน้ำท่วมก็อาจจะมีผลกระทบแน่นอนนะคะผลผลิตทางด้านการเกษตรเสียหายแล้วก็แต่ตนเคยไปสัมภาษณ์ที่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกพืชผัก

ันหนึ่งของเขาเนี่ยยังสามารถอยู่ได้เกิน 70-80% เลยนะคะแต่ว่าในส่วนที่ไม่ได้ใช้บนพืช มันล้มไปหมดเลยเสียหายไปเลยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าสภาพดินค่ะมันอยู่ที่สภาพดินด้วยนะคะในขณะที่บุญพืชเนี่ยช่วยให้ดินดีดินดูดซับน้ำได้ดีดินสภาพดีอ่ะนะคะมันและพืชมันก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความแข็งแรงของพืชด้วยนะคะเมื่อพืชสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานถึงอดทนได้เยอะขึ้นเยอะกว่าธรรมดาเยอะกว่าพืชที่มันอ่อนแอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้บุญพืชของเขาเนี่ยเขาปลูกผักนะคะแล้วก็น้ำมันอยู่เขาส่วนใหญ่เขาจะปลูกริมน้ำใกล้น้ำอ่ะเนาะพอน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องทำใจอ่ะแต่ว่าในส่วนของเขาอ่ะเขาอยู่ได้แต่อีกส่วนนึงที่เลยเขาไปอ่ะเขาบอกว่าส่วนนั้นอ่ะเก็บ

้เขายังได้เก็บยังสามารถอยู่รอดได้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าน้ำท่วมเป็น3เป็น4วันเป็น5เป็น6วันเป็นสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เท่าที่ความแข็งแรงที่สุดของพืชที่จะอดทนได้ว่าอย่างนั้นเถอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยใช้บนพืชนะคะแนะนำเลยเนาะสำหรับพืชที่

ากบุญพืชหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยที่มีปัญหาดินแข็งดินเสียดินเสื่อมดินโทรมดินไม่กินปุ๋ยปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างสภาพของดินให้ร่วนให้สวยด้วยบุญพืชนะคะผลิตจากแร่ธาตุทางธรรมชาติสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างในดินค่ะตาตากับบิ๊กทวีฉีดพ่นทางใบให้ใบพืชหนาขึ้นเขียวขึ้นลดการคายน้ำแล้วก็ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนะคะฟื้นฟูต้นโทรมได้เป็นอย่างดีด้วยตาตาฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดจากบุญพืช

0: บุญพืชช่วยเรื่องผลผลิตยางได้จริงหรือเปล่าครับ
1: จ้างมาคิดว่าปีเดียวก็ยางป่านะดีครับเพื่อนนั้นยืนอยู่สามแปดเจ็ดสิบโอ้ยางโอ้คงดีมันไม่แรงนำยางสมัยก่อนโนเบอร์กินแกงพวกนะเอาจอบไปพุดไม่ก่อยลงพอมาใช้บุญพืชใช่ไหมครับมากินโจนกวนเลยซึ่งตอนนี้นี่เซลล์ส่วนเด็กกายๆของพวกมันนั่นมาจากบุญพืชมาแล้ว
2: แต่ก่อนนี้สภาพดินมันจะด้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้ามันจะแห้งๆเปลือกมันแข็งคนเขาใช้ก็บอกก็เลยซื้อมาใส่ดูนะเปอร์เซ็นต์น้ำยาดีแล้วก็ดินมันก็สภาพมันดีขึ้นใบก็เขียวเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของยางเราก็เลยใส่มาตลอดแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยคนพืชนั้นเปลือกมันนิ่มตลอดไงเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่คงที่ยิ่งใช้ยิ่งดีส่วนมากเขาจะใช้บนพืชนี่เยอะต้นทุนมันก็ต่ำด้วยมันไม่ต้องใช้เงินเยอะไงใช้อยู่ประจำเลยค่ะแล้วก็จะใช้ต่อไปอะค่ะ
0: ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าบุญพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริงๆครับ
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพดี
1: ได้ปีแล้วครับคิดว่าปีแล้วยางผมเพิ่มว่าปีแล้วเรื่องแรกครับเปลือกมดแล้วซึ่งผมยางบุญพืชเมียงออกปกติออกดีเปอร์เซ็นต์ดีใช่ดีครับ
4: ใช้หลายปีแล้วเพิ่งปีที่แล้วที่ไปใช้ปุ๋ยเคมีปีนี้ก็ซื้ออีก3ตันปีที่แล้วใช้ปุ๋ยเคมีแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเลยใช้นี้ต่อใช้มาเป็น10ปีแล้วมีเป็นขี้เดือนเป็นอะไรดินดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดี
5: 20กว่าปีแล้วค่ะน้ำยางนิ่มน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีออกยางนิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ดีค่ะน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38 40อยู
6: ่ผมใช้มุนด้วยก็ปีที่4ปีที่5แล้วปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
3: บุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

ใจแบบนี้แต่ว่าความหมายนี่เศร้านะเอาจริงนะคุณผู้ฟังความหมายมันเศร้ามากนะคะสำหรับเพลงนี้ยายแลมค่ะเพลงเก่าแล้วแหละแต่ว่ามีการเอามารีมิกซ์กลับมาทำใหม่เป็นระยะนะคะแล้วก็อันเนี้ยเวอร์ชันของลำไยไหทองคำกับเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืช

0: ันหรือ LINE แอดบุญพืช @bp2544 LINE แอดบุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 LINE แอดบุญพืช @bp2544
2: มาแล้วต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบให้การบำรุงได้ถึงกระบวนการเผาผลาญพลังงานการสังเคราะห์แสงและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่พืชตั้งแต่ในระดับเซลล์
3: ใช้แล้วดีจริง

วกโรคที่อันตรายมากๆนะคะอย่างชีหนูนะคะซึ่งมันมีคนตายเลยนะที่ถ้าหากว่าติดเชื้อเนี้ยนะคะสาเหตุมันก็มาจากพวกเชื้อแบคทีเรียที่มันปนเปื้อนมาในน้ำท่วมหรือว่าพวกโคลนพวกขี้เปอะบ้านเตือนเลือกขี้เปอะโคลนนั่นแหละบ้านเตือนเลือกขี้เปอะนะคะหรือว่าจะพวกฉี่หนูนะคะตามชื่อโรคเลยอะโรคฉี่หนูนะคะมันก็อาจมาจากปัสสาวะหรือฉี่ของหนูเนื้อมันเข้ามาทางพวกบาดแผลหรือว่าผิวหนังของเราที่แช่อยู่ในน้ำนานๆเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเสี่ยงที่จะทำให้ติด

าการมันก็คือมันจะมีไข้สูงไข้สูงแบบปุ๊บปั๊บก็ไข้สูงขึ้นมาเลยอยู่ๆก็ไข้สูงนะคะปวดหัวมากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะจะปวดแบบน่องแล้วก็โคนขานะคะอันนี้มันจะปวดมากแล้วก็มีอาการตาแดงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอาการเบื้องต้นเหล่านี้อ่ะแล้วสามารถที่จะไปพบแพทย์ได้ด่วนเลยจ้ะไปหาหมอก่อนเลยนะคะให้หมอวินิจฉัยเป็นไม่เป็นว่ากันอีกทีถ้าเป็นจะได้รักษาได้ทันถ้าไม่เป็นก็ดีไปดีใจนะคะก็ฝากเตือนกันมาเนาะจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายโรคเลยนะคะพวกโรคน้ำกัดเท้าแผลติดเชื้ออะไรต่างๆเพราะว่า

มันก็แช่น้ำอยู่นานๆแล้วเท้าเปื่อยเท้าเปื่อยมันก็เป็นช่องทางให้เชื้อโรคอ่ะโอ้โหช่องทางเปิดแล้วโอ้ยอะไรเงี้ยก็มากันเลยนะคะอันนี้มันก็อันตรายเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่ามันจำเป็นอ่ะมันจำเป็นจะต้องแช่น้ำมันจะต้องจำเป็นจะต้องลุยน้ำก็อย่างนี้ถ้าจำเป็นนะคะก็มันก็ต้องอ่ะเนาะแต่ว่าหลังจากลุกขึ้นจากน้ำแล้วอ่ะก็ต้องรีบนะคะรีบล้างเท้าฟอกเท้าเอาสบู่น้ำสะอาดอะไรต่างๆมาฟอกมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หลังจากฟอกจากล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เช็ดให้แห้งสนิทนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ทายาฆ่าเชื้อถ้าเรามีแผลก็ทายาฆ่าเชื้อด้วยนะคะอันนี้ถ้าจำเป็นจะต้องแช่น้ำนะคะก็ป้องกันเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็อีกโรคนึงที่มาพร้อมกับช่วงน้ำท่วมหน้าน้ำอย่างเงี้ยนะคะนึกบางคนอาจจะนึกไม่ถึงโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้น้ำบ้านเตือนไม่ท่วมแต่เตือนก็เป็นโรคทางระบบทางเดินอาหารมันเป็นได้หมดอ่ะทั้งคนปกติที่ไม่อยู่ในช่วงของน้ำท่วมหรือว่าไม่ท่วมนะคะแต่ว่าคนที่น้ำท่วมอ่ะมันโอกาสจะเป็นเยอะกว่าเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคือมันมีโอกาสปนเปื้อนได้มากกว่าหรือว่าได้เข้ากล่องที่อาจจะปรุงไม่สุกดีไม่สุกเต็มที่ไม่สุก 100%

ือนนิดนึงว่าน้ำดื่มที่มันเป็นขวดที่มันซีลหรือว่ามันเป็นแพ็คอะนะคะถ้าเกิดว่าใครไปซื้อมาแล้วน้ำท่วมใช่ไหมล่ะเขาก็ซื้อกันมาตุนกันเยอะๆอย่าให้มันท่วมแบบจมน้ำตกน้ำคือตกน้ำหลายคนอาจจะว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันปิดฝามันซีลแล้วอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่มันจะฝามันจะล็อกไว้เนาะมันเป็นกริ๊กกริ๊กเงี้ยนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามันท่วมถ้ามันตกน้ำแล้วมันท่วมลงไปจนถึงมิดขวดอะท่วมฝามันมีโอกาสที่จะติดเชื้อปนเปื้อนได้นะคะอันนี้อันตรายแหละถ้าเลือกได้ก็เลือกแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็นั่นแหละนะชีวิตเรามันก็ไม่ค่อยมีทาง

จิบพอหายอยากนะคะหายกระหายเศร้าใจเนาะเห็นน้ำคนน้ำท่วมบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลอ่ะไกลๆออกเข้าท้ายหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยห่างไปเป็น10-20กิโลคนเข้าไม่ถึงอาหารหมดน้ำแทบจะไม่เหลือคนที่เขาจะเข้าไปส่งอ่ะเอาจริงนะมันผ่านเยอะเข้าใจไหมคุณผู้ฟังตื่นเข้าใจทั้งคนที่รออยู่ทางปลายทางนะคะกับคนที่เขาจะเอาอาหารเนี่ยไปส่งคนที่จะเอาอาหารไปส่งไปบริจาคไปแจกเนี่ยเขาขนมาเต็มลำเรือก็จริงอ่ะแต่ว่าลำเรือลำรถอะไรก็ตามแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีคนที่ลำบากไงลำบากมากลำบากน้อยต่างกันแต่เขาก็ลำบากเขามาขอไม่ให้ก็ไม่ได้ไงไม่ให้เดี๋ยวโดนด่าลงโซเชียลอีกใช่ไหมแล้วกว่าจะไปถึงมันจะไปถึงคนไปบางทีหมดก่อนไปถึงปลายทางมันต้องเป็นการบริหารจัดการที่จริงๆแล้วตำหนิความรู้สึกว่าแจกแบบนี้มันก็ได้มันก็ดีเลยแหละมีน้ำใจเลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามารวมแบบในการบริหารจัดการน่ะมีการตรวจเช็คว่าบ้านตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าบ้านเนี้ยมีคนกี่คนเหลือกี่คนสัตว์กี่ตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมเป็นแผนเดียวเขาเรียกอะไรอ่ะแผนเดียวกันเนี่ยก็คือกลุ่มนี้นะคะหน่วยงานนี้จะไปแจกบ้านนี้จนถึงบ้านนี้อีกหน่วยงานนึงจะไปแจกบ้านนั้นจนถึงบ้านนั้นเงี้ยนะคะมันก็เตือนว่ามันจะลดการ1ลดการซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ลดการที่จะมีใครที่หลุดรอดจากรายชื่อหรือว่าหลุดรอดจากการได้รับการช่วยเหลือไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงตรงนี้ความรู้สึกว่าถ้าเราจะจัดการเรื่องของการช่วยเหลือในขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอ่ะมีรายชื่อลูกบ้านมีบ้านเลขที่มีชื่อเจ้าบ้านมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำงานเชิงรุกด้วยการตรวจสอบแล้วก็

ติดต่อคือคนอยากได้เงินชดเชยเพราะเขาลำบากเนี่ยเขาต้องพยายามอยู่แล้วแหละแต่ว่าในส่วนอีกส่วนหนึ่งอ่ะเราก็มาเจอกันครึ่งทางหรือว่าอำนวยความสะดวกให้มันก็จะดีลดความซ้ำซ้อนด้วยลดความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะได้ไม่ต้องหงุดหงิดกันทั้งสองฝ่ายคนมารับเรื่องก็หงุดหงิดคนที่ไปขอรับการชดเชยหรือว่าคนที่เดือดร้อนคนที่ไปแจ้งอ่ะเขาก็ทั้งเหนื่อยทั้งหงุดหงิดทั้งอะไรหลายๆอย่างอ่ะนะคะอย่างเงี้ยตุ้มมีความรู้สึกว่ามันต้องพบกันครึ่งๆและอีกอย่างนึงอีกหน่วยงานนึงที่ตุ้มมีความรู้สึกว่ามันสำคัญเหมือนกันนะเราอาจจะมองข้ามไปน่ะก็คือจิตแพทย์นะคะจิตแพทย์หรือว่าผู้ที่มีตุ้มจะเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องถึงกับจิตแพทย์ก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ย

มันจะช่วยให้คนเครียดน้อยลงนะคะแล้วก็พอเครียดน้อยลงหากการมองหาแนวทางแก้ไขมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยกันแล้วกันเนาะตนอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากได้แค่พวกบริจาคอะไรตนก็พยายามช่วยเท่าที่กำลังเราจะมีนะคะอาจจะไม่ได้ไปช่วยแรงอาจจะไม่ได้แบบไปไฟอะไรอย่างนี้มากกันนะคะแต่ว่าก็อยากให้มีการช่วยเหลือกันและการคนไทยรักกันอยู่แล้วคนไทยใจดีอยู่แล้วนะคะอุ้ยพูดไปเยอะหลายนาทีขออภัยคือมันอัดอั้นตันใจพอไปดูติดตามข่าวสารอะไรพวกนี้แล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวเองก็นะตัวเล็กๆแค่นี้ก็ทำอะไรโอ้ยตัวเล็กๆแค่นี้ก็ทำอะไรได้เท่าที่จะทำได้นะคะช่วยกันคนละไม้ละมือค่ะ อยู่ด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันกับทีมงานบุญพืชแล้วก็ช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชและแน่นอนผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมใครที่

0: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: ฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันค่ะตนพูดเยอะละเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเบื่อกันไปซะก่อนนะคะวันนี้ขึ้นเหนือไปน่านนะคะอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคุณเกรียงไกรทำสวนยางพาราอยู่ที่ท่าวังผานะคะหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงที่

0: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
1: วันนี้ได้ออกมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านวันนี้ผมอยู่กับพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนยางพารานะครับขอแนะนำชื่อแนะนำตัวกันครับผมครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเกียงไกรอินทร์แสนนะครับอยู่บ้านหนองบัวครับตำบลปากคำอำเภอหางผาครับ
1: ชื่อไอ้เกียงไกรนะครับตอนนี้สวนยางพาราที่ทำไปเนี่ยครับอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
2: 20กว่าปีแล้วครับ
1: ประมาณ20กว่าปีนะครับตอนนี้ใจบุญพืชมาอยู่กี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ3ปีครับ
1: 3ปีนะครับมันเป็นใดครับถึงมาตัดสินใจเลือกใจบุญพืชครับ
2: เพราะว่าผมอยากลดต้นทุนครับก็ผมใช้สารเคมีมาเยอะแล้วครับผมว่าลองมาใช้พอนี่แล้วมันน้ำยางมันออกเยอะครับแล้วก็ผลผลิตมันได้เยอะเหมือนกันนะครับจาก800กิโลนี่เป็นตั้ง 3-4 กิโลครับ
1: จากเดิมผู้ปีผู้ปีแม่เขาได้ประมาณ800โลเอง
2: ครับ
1: พอมาใช้บุญพืชปีแรก
2: ปีแรกมันโดดขึ้นมาประมาณตันสองตันสามอ่ะ
1: อันนี้เขาหันผลเลยนะว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนะน้ำหนักเพิ่มแล้วนะครับมันมีส่วนไหนบ้างครับที่ว่าเขารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับผม
2: ดินมันก็มีไส้เดือนขึ้นมาครับเนี่ยดินมันหลวนมันอย่างนี
1: ้มันได้ใช้บุญพืชแล้วปีแรกนี้สังเกตได้เลยครับว่ามีไส้เดือนเกิดขึ้นครับ
2: ครับผม
1: ต้องเหนือจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างได้เห็นครับที่ว่าเขาหันได้ชัดเจนมากกว่าดินดีมีไส้เดือนแล้วก็น้ำยางกระโดดเพิ่มขึ้นมา
2: แล้วก็กิ่งอย่างมันบาล้นเยอะครับเพราะว่ามีใบมีอย่างขึ้นมาเยอะเลย
1: ส่วนใกล้เคียงเนาะครับที่ว่าเพิ่นเห็นสวนกันหรือว่าอย่างไรครับเพิ่นแล้วก็เลยขอเอาบุญพืชไปใช้ต่อ
2: เพราะว่าเขาก็มาหาว่าใจปุ๋ยอย่างถือว่าน้ำยางเยอะนะผมก็ว่าใจบุญพืชเนี่ยเขาก็ว่าถ้าสั่งมาลองเอามาใจพอเดี๋ยวผมสั่งเพื่อเฮ้อเองพอดีเขาก็ใจได้ผลเขาเลยมาสั่งต่อเนี่ยครับ
0: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารา

0: กล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: นอกจากลูกค้าที่ว่าทำส่วนยางนะครับยังมีลูกค้ารายอื่นก็ครับที่ว่าเอาผงพืชไปใช้นะครับ
2: มีครับนาเข้าน
1: าเข้าเนาะลูกค้าแบ่งไปใช้นาเข้าไปนะครับผมใช้บุญพืชมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วครับตัวนี้ได
2: ้3 ปี
1: เนาะ
2: เข้าปี4แล้วครับ
1: เข้าปี4นะครับปีหนึ่งน้ำหนักเพิ่มมาจาก800ขึ้นไปเป็นตัน2ตัน3นะครับแล้วปี2ปี3นี้เฮาได้เพิ่มขึ้นมาจากเดิมก็ครับ
2: เพิ่มครับมันเป็นเพิ่มมาเป็นประมาณตัน5ตัน6ต่อข้างที่ขายครับ
1: ใช้อย่างไรครับในการใช้ปุ๋ยพืชกับส่วนยางพารา
2: ผสมกับปุ๋ยเคมีครับ
1: ในอัตราปุ๋ยพืชกี่กระสอบต่อเคมีกี่กระสอบครับ
2: 5 กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1 กระสอบครับ
1: แต่ละปีนี้เขาจะวานปุ๋ยอยู่กี่รอบครับในไร่ยางพารา
2: แล้วแต่รอบเขาเนาะบางทีก็รอบเดียวบางทีก็2 รอบแล้วแต่เขาสะดวกก็ได
1: ้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับความข้นของน้ำยางหรือเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางนะครับระหว่างเฮาใช้ผลพืชเนี่ยกับเจ้าอื่นนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรครับ
2: ที่เคยใช้มาปุ๋ยอันก่อนหน้านี่คือว่าก้อนยางมันจะนิ่มๆ มีน้ำเลี้ยงเยอะแต่ครับเปลี่ยนมาใช้ของผลพืชเนี่ยมันจะเป็นก้อนแบบแข็งๆวงกลมไม่ได้แน่นเป็นลูกบอลเลยนะน้ำหนักก็ดีนะน้ำหนักมันจะตกอยู่ก้อนหนึ่งประมาณ2 กิโลนะครับ
1: 2 กิโล2 กิโลกึ่งถึงก็ครับ
2: บางต้นก็ถึง
1: แสดงว่าเขาได้น้ำยางเพิ่มขึ้น
2: ใช่
1: เมื่อก่อนนี่คือน้ำหนักจะมาถึง2 โลหรือ2 โลครึ่ง
2: มาถึงครับเปลี่ยนมาใช้อันนี้มันน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นแต่มันเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีนะ
3: แล้วตะกี้ที่บอกว่าที่เอาไปผสมสารเล่งนี่คืออะไร
2: อ๋อมันมียาเล่งกับยากระตุ้นนี่แหละเอาใส่ปุ๋ยปุ๊บปุ๋ยอย่างอื่นเนาะเขาใส่แล้วมันจะออกน้ำเลี้ยงเยอะแต่เขาใส่ปุ๋ยเนี่ยน้ำเลี้ยงมันมาไข่มีมันเป็นน้ำยางคนเจ๊เลยเนี่ย
1: กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ยางเลย
2: เปอร์เซ็นต์ยาง
1: เปอร์เซ็นต์อย่างอื่นที่ติดเข้ามา
3: ต้องใช้ตัวเร่งเลยนะคะใช้บุญพืชแล้ว
1: มีอย่างจะแนะนำให้เกษตรกรนะครับที่ถ้าฟังรายการบุญพืชอยู่ตอนนี้ก็ครับ
2: อยากลดต้นทุนก็ต้องลองมาใจพอลองเปิดใจลองมาใจบุญพืชพอจะมันเห็นผลแต่ครับ
1: ขอบคุณครับ
4: น้ำยางข้นเปอร์เซ็นต์ดีนี่คือคำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชในสวนยางพาราจริงๆค่ะ
5: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นเท่านั้นบุญพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2 เท่า
6: ถึง2 เท่า
5: ต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโซยืนต้นตายต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: เวลาหมดค่ะลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชวันนี้ตื่นคุยเยอะไปหน่อยขออภัยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชดเชยให้เนาะสายด่วนบุญพืชนะฝากไว้เบอร์โทรเนาะใครสนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชก็

44ได้เลยค่ะวันนี้เตือนใจลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดีค่ะ

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู
1: แรงไป
2: แต่หนุ่มสาวพวกเราลาคันหนึ่งเทคหนึ่ง

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีการลงพื้นที่ทั้งหมด6จุดเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยติดตามการดูแลประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจุดแรกลงพื้นที่ซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งยังมีน้ำท่วมบนถนนและบ้านเรือนประชาชนสูงเกือบระดับเข่าทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้และต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหน่วยต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ชั่วคราวจากนั้นนางสาวสุภมาศได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยก่อนเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่หรือบขส.ปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงครัวและประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเดินทางไปยังวัดแหลมไผ่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพก่อนเดินทางต่อไปยังจุดระบายน้ำหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มดีขึ้นระดับน้ำลดลงมากเมื่อเทียบกับ2วันที่ผ่านมาซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งระบายน้ำพบศพหนุ่มเชียงใหม่ลอยกลางเจ้าพระยาตำรวจบางคอแหลมพร้อมกู้ภัยนำเรือตรวจการทางน้ำออกค้นหาศพชายลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบเห็นศพลอยอยู่ใต้สะพานกรุงเทพมุ่งหน้าท่าวัดบุคโลการค้นหาพบร่างชายไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวสีน้ำตาลสวมรองเท้าผ้าใบสีดำและมีหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเหน็บอยู่ที่หูเข็มขัดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเก็บกู้และตรวจค้นตามร่างกายพบบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายอนุชาติอายุ35ปีเป็นชาวเชียงใหม่บัตรสะสมแต้มเติมน้ำมันและบัตร ATM 2ใบจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนช่วงเวลาในการเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนกองทัพเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อเช้านี้ทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงครั้งแรกเวลา 9:20 นครั้งที่2เวลา 9:40 นตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและยังไม่

0: มีรายงานความเสียหายของเรือในบริเวณดังกล่าวถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เข้าร่วมสังเกตการการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
11: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: application M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

iHeart Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณ์ไหนเจริญชีพลักษณ์ไหนเจริญชีพ

0: Radio. Modern life, modern music. In Song Cloud.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลเป็นหลอดไฟโซลาร์เซลพลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซล1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 หรือยังคะฝุ่น PM 2.5 ถึงจะเล็กแต่ไม่เล็กเรื่องสุขภาพนะเพราะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้วันที่ค่าฝุ่นสูงอย่าลืมใส่หน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 ได้และลดกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญช่วยกันลดการเผาลดควันลดมลพิษเช็คฝุ่นก่อนออกจากบ้านดูแลตัวเองในวันนี้เพื่ออากาศดีๆในวันหน้า
5: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
6: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: 96.5 Modern Life Modern Music

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ก่อติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: 96.5 Modern Life Modern Music
0: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุ

ามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: กำลังฟังต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งที
0: ่ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองวิรัชัยชู5หลักการทรงงานร9ผ่าน Thailand Pavilion เวที IMF World Bank 2026นายวิรัชัยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยระบุว่าการที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาคมโลกได้รับรู้ภายใต้แนวคิด Empower People Building Resilience ทางนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางนำเสนอหลักคิดการพัฒนาของไทยโดยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาหลักการทรงงานของพระองค์ไม่เป็นเพียงแนวคิดแต่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสำหรับการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติสอดคล้องกับแนวคิด Nature Based Solution ที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตปี2540ปปช.แจ้งคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้ามี 6,000 คนโดยสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้นายนิติพันธ์ประจบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อประจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังสามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างการไต่สวนเนื่องจากสำนักงานปปช.ยังทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันโดยนายนิติพันธ์กล่าวว่าคดีนี้ปปช.ตั้งใจจะทำคดีให้สำเร็จอย่างแน่นหนารอบคอบที่สุดโดยยืนยันความน่าเชื่อถือว่าสำนวนที่ปปช.เสนอต่อศาลนั้นศาลพิพากษาลงโทษสูงถึง 90% และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงสาเหตุที่ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาคุมขังว่าเนื่องจากปปช.กำลังไต่สวนผู้เกี่ยวข้องทั้งกระดานกว่า 6,000 รายแยกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มในหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบหากรีบทำเฉพาะบางส่วนเพื่อส่งฟ้องให้ทันคุมขังจะถือเป็นการตัดตอนคดีโดยปัจจุบันคดีมีความคืบหน้าเชิงปริมาณประมาณ 40%แต่เชิงคุณภาพในตัวการใหญ่มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์และคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นสำนวนการทุจริตของปี2568ผู้สื่อข่าวถามว่าพยานหลักฐานขณะนี้ยังสาวไม่ถึงนักการเมืองหรือตำแหน่งสูงสุดเท่าที่พบคือระดับอธิบดีใช่หรือไม่นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่าหลักฐานยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐ

0: มนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดขณะนี้คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้3 in 1หอมเข้มปรัชญาที่ลงตัว
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: Hancock Radio. Modern life, modern music. In Song Class.
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สารภาพซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายง่ายพกถุงพาใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ยิ่งร่วมมือยิ่งเพิ่มพลังลดใช้ไฟฟ้าลดใช้น้ำมันด้วยวิธีการง่ายๆเช่นปรับแอร์26-27องศาปิดไฟเมื่อไม่ใช้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานโลกและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เริ่มต้นที่ตัวคุณประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2 Mcot Radio Go Green
0: Mcot Radio

โมเดิร์นไลฟ์โมเดิร์นมิวสิกคุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: แม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา Mcord News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันช่วงเย็น2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
1: ก็พบกันช่วงเย็นวันจันทร์นะครับก็เรื่องสำคัญวันนี้ปปช.แถลงก็มีประเด็นแถมด้วยนะ
2: ค่ะ
1: มีแถมเรื่องทรัพย์สินของคุณสุชาดากับสามีนะฮะแล้วก็มีเรื่องน่าจะยืนยันแล้วล่ะว่าผู้ชนะการเลือกตั้งประกันสังคมก็คือทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งในส่วนของนายจ้างผู้สมัครเป็นตัวแทนนายจ้างกับผู้สมัครตัวแทนผู้ประกันตนนะฮะแต่ว่าเห็นทางสำนักงานประกันสังคมบอกว่าจะต้องขอเวลาอีกไม่เกิน30วันในการตรวจสอบดูคุณสมบัตินะว่าถูกต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการชูมือประกาศเป็นผู้ชนะจริงหรือเปล่า
2: คะแนนออกมา 100% แล้วทางฝั่งนายจ้างมีคนมาเลือกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะพี่ไพศาล
1: 600กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์633%ทางฝั่งนายจ้างทางฝั่งลูกจ้างเพิ่มขึ้น433%

0: ฝ่ายลูกจ้างเข้าใจว่าคะแนนแตะสูงสุดน่าจะเกิน
1: 600,000
0: น่าจะ800,000ถึง800,000ครับก็แสดงว่าฝ่ายลูกจ้างนี่น่าจะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เกือบล้านนะเกือบล้านอาจจะถึงเกิน800,000น่ะเกินแน่นอน
1: พี่ไอศักดิ์คะจะคว่ำได้ไหมถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าทางฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าไม่ว่าจะฝั่งนายจ้างหรือฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีพรรคประชาชนอยู่เบื้องหลัง
0: ก็เห็นผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมซึ่งยืนร่วมแถลงกับทางเลขาแล้วก็รองเลขาใช่ไหมเห็นแถลงกันอยู่3คนใช่ไหมก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนสมัครก็ตรวจแล้วไม่ใช่เหรอคุณสมบัติทางเลขาก็บอกว่าตรวจแล้วแต่ว่าตามระเบียบเนี่ยข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อเลือกแล้วเนี่ยต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วทางผู้ตรวจการของสำนักประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยคุณสุภาพสตรีท่านนี้ก็เคยปะทะขาลมอะไรกันมาก่อนหน้านี้กับทางสสพรรคประชาชนตอนช่วงเรื่องปฏิทินเรื่องอาคาร
1: อะไรมาลายอะไรนั่นนะ
0: ที่เขาเป็นคุณสุภาพสตรีนะแต่ว่าเขาก็จะแต่งชอบใส่สูทใส่อะไรเขาบอกว่าคุณสมบัติที่สำคัญเลยก็คือว่าเขามีระเบียบที่ห้ามไอ้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องตรวจสอบตรงนี้พอพูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเลขาท่านรีบเลยท่านบอกว่าไม่มีก็จะตรวจสอบเป็นปกติธรรมดารีบกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นใหญ่โตนะแต่ว่าถ้าผู้ตรวจการประกันสังคมเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็คงดูแล้วมันมีประเด็นที่เขาอยากจะตรวจซึ่งผมคิดว่าถ้าจะไม่รับรองก็น่าจะมีประเด็นเรื่องนี้ให้เรื่องอื่นเรื่องอะไรต่างๆก็มันตรวจกันมากรองกันมาชั้นหนึ่งแล้วตอนสมัครแล้วมันถ้าหลุดเนี่ยมันก็ดูพิลึกอะนะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่ากระบวนการมันอาจจะคืออาจจะไม่ 100% ถึงขั้นฟันได้แต่ว่าประเทศไทยมันก็มักจะมีกรณีที่จู่ๆก็จะมีผู้ไปร้องพอร้องเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการสมมติว่ามีการรับคำร้องเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็อาจจะยังไม่ประกาศรับรองไม่ยังไม่ประกาศรับรองจนกว่าจะไอ้เรื่องที่ร้องนั้นเนี่ยมันจะมีการวินิจฉัยจากองค์กรสละอาจจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะไอ้วินิจฉัยดูว่าลักษณะมีความเกี่ยวพันกับการเมืองอะไรยังไงไหมขัดต่อกฎหมายหรือจะไปที่ปปช.หรือจะไปที่อะไรผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าคงจะมีการร้องอะไรกันอยู
1: ่ค
0: งไม่ราบรื่น
1: อะคล้ายๆกับพิธาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่almost prime minister อันนี้ก็เหมือนกันนะ almost board อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคว่ำกันหมดเลย14คน
0: ก็ไม่รู้อะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะดูแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% หรอกมันจะต้องมีขั้นตอนมีอะไรอยู่
1: เพราะว่าอย่างนี้ค่ะประเด็นที่ผู้ตรวจพูดเนี่ยว่าจะดูเรื่องความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยใบเสร็จอันนึงก็คือนายอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์สสบัญชีรายชื่อปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กเล่าเบื้องหลังชัยชนะของทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอกว่างานเสร็จแล้วเล่าได้ครับเล่ายาวเหยียดเล่าแบบเล่าแบบจนเรียนเข้าใจเลยว่าเขาวางแผนในการเอาที่ทำกันจริงๆมันไม่ใช่ธรรมชาติหรอกคือเขาสู้กันสุดฤทธิ์เลยอ่ะหมายถึงตัวพวกเขาเองอ่ะสู้เพื่อที่จะดึงคะแนนมาให้ได้จนชนะอะค่ะและปรากฏว่าลบโพสต์แล้วด้วย
0: ก็คงนั่นแหละอยากจะโชว์อยากจะแสดงความมีส่วนร่วมอะไรด้วยใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ชัดเจนที่สุดเลย
0: ใช่
1: ชัดเจนที่สุดเลยถ้าคุณจะบอกว่าผู้ที่ได้รับเลือกมาเนี่ยมีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยไอ้โพสต์ของคุณอิสริยะไพรีไพรีสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละมันคือใบเสร็จจริงๆคุณอิสริยะบอกว่าต้องขอบคุณผู้มีสิทธิ์

0: ตั้งบอร์ดทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้าง ที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามนะคะผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งตายเลยพี่นายสารผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งเพราะผมมีโอกาสได้เข้าไปช่วยทำคือฝั่งนายจ้างโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคม 7+7+7 รัฐนายจ้างลูกจ้างต่อให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์กันถล่มทลายแค่ไหนจะได้ที่นั่งในบอร์ดแค่7คนเท่านั้นไม่ว่าชนะเป็นแสนหรือหลักพันก็มีสิทธิ์โหวตแค่7เสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นสมรภูมิที่สำคัญที่สุดฝั่งนี้อยู่ที่ฝั่งนายจ้างที่มีจำนวนน้อยกว่ามากนายจ้างมีสิทธิ์แค่ประมาณแสนลายนะคะที่ไพศาลแต่ฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์เป็นหลัก10ล้านและบอร์ดได้เท่ากันปรากฏว่าเขาบอกว่าไปดูสถิติการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อ3ปีที่แล้วนายจ้างมีเป็นแสนลงทะเบียนกันแค่ 3,000 มันเลือกกันแค่ 1,400 ค่ะพี่ไพศาล
1: แต่200ก็ได้นะ
0: คะแนนต่ำสุด252คะแนนสูงสุด409คะแนนเขาบอกมันน่าเกลียดเกินไปไหมเอาคนที่ได้รับเลือกแค่252คะแนนมาบริหารทุนประกันสังคมกองทุนเนี่ย 2.8 ล้านล้านบาท มีคนเลือกอยู่252คะแนน
1: ครับ
0: มาดูแลเงิน 2.8 ล้านล้านเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาก็เลยเจาะไปถึงตัวบรรดาพวกฝั่งนายจ้างพวกแสงนายจ้างที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแล้วจะเลือกยังไงแล้วจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ทุ่มไปดึงพวกนายจ้างพวกเนี้ยออกมาใช้สิทธิ์ถึงได้เห็นว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับพี่ไพศาล
1: 400 600 600% นายจ้าง
0: 633% 600ใช่ไหมคะฝั่งนายจ้าง
1: เฉพาะนายจ้างนี่ 600%
0: ค่ะแล้วก็ข้อความที่เจ็บปวดมากเออแล้วเขาแกก็อธิบายเรื่องหลักการตลาดนะแกคงเป็นนักการตลาดทางด้านพวกดิจิทัลจริงๆอะค่ะการสื่อสารแบบทางเกตทางเดียวไม่สำเร็จหากไม่ได้เป็นกระแสแบบแมสอะไรเงี้ยเออกระแถมวิชาการอะไรเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะใครดิฉันคิดว่าคุณพนัทเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ควรจะอ่านบทความนี้มากๆเลยนะคะ
1: จะได้แก้
0: ทางเขาถูกค่ะพี่
1: เ
0: วชาจะได้แก้ทางเขาถูก
1: เฉพาะนี้ตอนนี้แก้ไม่ทันละก็ต้องไปนู่นแต่ทำหน้าที่ร้องแคปไปพวกความเห็นอะไรต่างๆแล้วไปร้องดูเพราะว่าผมว่าลำพังแค่นี้อาจจะยังไม่พอที่จะทำให้ทางกกต.ประกันสังคมไม่รับรองผลการเลือกตั้งให้นะอาจจะต้องมีผู้ไปร้อง
0: คือ
1: ร้องแล้วก็ให้หน่วยงานอะไรมาตีความนะ
0: ใช่ค่ะคงจะมีคนไปร้องอะไรแล้วก็คว่ำในที่สุดแบบที่ท่านดูละ14คนนี้น่าจะไม่ได้ทำหรอกน่าจะถูกความในที่สุดที่เรียนบอกให้คุณพนัสไปถอดบทความนี้ก็เพราะที่คิดว่าน่าจะเลือกตั้งใหม่คงความกันจะเลือกตั้งใหม่ให้ได้แหละเพราะอันนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ขาดไม่ได้เขาก็บอกว่าทีมงานของไอซ์ทำโซเชียลได้ทรงพลังนี้นอกจากตัวเองแล้วยังมีทีมงานไอซ์ด้วยนะทำโซเชียลได้ทรงพลังคนตื่นตัวกันเยอะสื่อมวลชนต่างๆเข้ามาทำข่าวกันตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งและที่ขาดไม่ได้สำคัญจริงๆคือคุณพนัทที่กลายเป็นสุดยอดพรีเซนเตอร์ของการเลือกตั้งโดยแท้ท่านลองคำนวณกันจริงๆผมคิดว่าคุณพนัทคนเดียวน่าจะมีส่วนให้คนออกมาเลือกตั้งได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยซ้ำไปคุณพนัทค่ะโดยจะรู้ว่ากระเช้าไปด้วยนะ
1: พูดแล้วทำให้คนเขาหัวเสียกันก็เลยต้องออกมาใช้สิทธิ์กันนะมีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างนั้นใช่ไหม
0: แล้วดิฉันคิดว่าท่านเลือกตั้งใหม่สมมติพวกนี้สอบตกหมดแล้วไปหาคนมาไม่ต่อแล้วคุณไม่ต้องหาเสียงเลยนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติดิฉันว่านะจะมีคนออกมาเลือกตั้งมากกว่าครั้งนี้อีก
1: ผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมก็คิดว่าถึงว่าให้เลือกตั้งใหม่มันก็คือถ้ามันออกมาขนาดนี้แล้วนะก็เผลอๆก็คะแนนออกมาเป็นล้าน
0: แล้วก็จะต้องขอบคุณด็อกเตอร์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ด้วยค่ะ
1: อันนั้นก็ช่วยทำให้คนยิ่งโกรธแค้นกันมากขึ้น
0: คือจะต้องขอบคุณสองคนเลยก็คือขอบคุณคุณพนัทแล้วก็ขอบคุณพนัทไทยล้วนใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณด็อกเตอร์อนนท์ศักดิ์วรวิทย
1: ์แต่มันจะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าโอ้โหเขาแบบรับไม่ได้เลยนะให้ประชาสังคมก้าวหน้ามาชนะเลือกตั้งเนี่ย ยอมรับไม่ได้ไอ้ที่

0: ออกมาแรงๆขนาดนี้ด้วยความที่ตัวเองยอมรับไม่ได้แต่พอมาคิดได้อีกทีเนี่ยมันก็เป็นโซเชียลมันก็ไปแล้วอาจารย์อานนท์ก็ออกมาผมจะปิดวาจาแล้วจากนี้คงจะมีคนมาเตือนอ่ะพอยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งพังกันไปใหญ่
1: ม
0: ัน
1: เรียนดูช่วงหลังๆเนี่ยเวลาถ้าเขาจะปกป้องรัฐบาลกันเนี่ยมันจะมีคนสองกลุ่มที่โดนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเนี่ยพวกพรรคพลังพรรคประชาชนเนี่ยที่จะโดนคือมันแปลกกับพี่เวสานเราทำข่าวมาแทนที่จะตำหนิหรือว่าตรวจสอบรัฐบาลปรากฏว่าคนโดนด่าหนักคือฝ่ายค้านเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเลยหน้าที่คือตรวจสอบรัฐบาล
0: แต่ปรากฏว่า
1: แต่ปรากฏคนโดนด่าหนักอ่ะเป็นฝ่ายค้านข้อหาก็คือว่ามันก็เหมือนกันแหละถ้าไอ้นี้เข้าไปจะยิ่งกว่าน้ำท่วมก็ด่าฝ่ายค้านก็ด่าไม่ถนัดปากนั้นด่าชัดชาติก็แล้ว
0: อันนี้เขาเรียกแบบคล้ายๆจะเบี่ยงประเด็นอะไรเงี้ย
1: ค
0: ุณหมอ
1: คือที่จะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้ค่ะที่จะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้
0: เพื่อที่จะช่วยรัฐบาลช่วยนายกหนูเนี่ยนะ
1: นี่จะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี
0: ้
1: อย่างเช่นสมมติว่านายกวิพากษ์วิจารณ์ใครอะนายอำเภอค่ะ
0: นายอำเภอ
1: นายอำเภอจะดีจะชั่วอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไปด่าข้าราชการเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรอ
0: นายกโดนเลยนะ
1: ไม่ด่าผู้ว่าแทนนะด่าคนชงเรื่องแทนด่าผู้ว่าแทนเขาจะมีคอนเซปต์อะไรเขาแบบนี้นะ
0: ครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรง
4: เก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอน
3: โอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาท
5: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
6: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: แล้วก็มาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับวันนี้คุณพนัทไทยล้วนก็สื่อก็ไปสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะคุณพนัทเขาก็พยายามยืนยันว่าที่เขาแพ้เพราะว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ย
1: เป็นการเมือง
0: มันเป็นเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคการเมืองอ่ะเอามาทำเขาเองไม่ต้องการที่จะดึงการเมืองเข้ามายุ่งกับไอ้เรื่องของประกันสังคมนะเขาทำมาแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็พยายามให้มีการเมืองยุ่งเขาว่างั้นนะคราวนี้ก็บอกว่าถ้าจะให้การเมืองช่วยเนี่ยอนัตไทยล้วนเขาบอกว่าผมเคยอยู่พรรคเพื่อไทยหากไปขอความช่วยเหลือจากนายทักษิณ

0: ินวัตรและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ให้ประสานเครือข่ายอบจ.อบต.และสมาชิกมาช่วยสนับสนุนสัก 2-3 แสนเสียงก็คงไม่แพ้การเลือกตั้งแต่ก็ตั้งคำถามว่าผมทำแล้วได้อะไรขึ้นมาเพราะมองว่าการดึงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะกระทบหลักการของระบบประกันสังคมแต่จะพูดว่าตัวเองก็มีบารมีทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนหรอกเพียงแต่ว่าไม่ต้องการที่จะเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวแต่คราวนี้เผอิญว่ามันไปพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยพาดพิงไปถึงคุณทักษิณและคุณจุลพันธ์ซึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่ด้วยนะสื่อเราต้องไปถามคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลยและก็ไม่เคยพูดคุยกับนายพนัสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งยอมรับว่าเคยพบนายพนัสหนึ่งครั้งแต่เป็นการหาลือเรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพร้อมระบุว่าหากมีโอกาสพบกันอีกก็สามารถพูดคุยกันได้ตามปกติแต่หากเป็นเรื่องการเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องหาลือก็บอกตัดไปเพราะว่าผมก็ตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่นะ
1: ที่ผ่านมามันไม่ต้องออกหน้ามากขนาดนี้ถูกไหมฮะเรียกก็โดยส่วนตัวเรียกก็ไม่ได้เชื่อว่าจะพูดว่าไงนะการเมืองก็ไม่ต้องถึงขนาดจัดตั้งแต่ว่ามันก็มีรากที่เป็นการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วสำหรับประกันสังคมอะค่ะพี่ไพศาล
0: คือสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยเนี่ยมันกำเนิดขึ้นในยุคช่วงของสถานการณ์ที่ไอ้เรื่องของสงครามเย็นมันก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของการเมืองไทยอยู่นะการก่อเกิดของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานในประเทศไทยที่คุณวนัทเขาผูกขาดตำแหน่งประธานมายาวนานคือในยุคที่เสรีภาพเบ่งบานหลังปี2516เนี่ยองค์กรของบรรดาผู้ใช้แรงงานก็เติบโตมากการจัดตั้งสหภาพเนี่ยมีบทบาทสูงโดยเพราะบทสหภาพที่มีบทบาทสำคัญมากนะคือสหภาพของพวกรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าคุณไพศาลธวัชชัยนันท์ประปาคุณอารมณ์พงษ์พงษ์นันท์อะไรพวกนี้นะโอ้เป็นคนดังมากเลยมันก็แต่ว่าคนเหล่านี้ถูกจับตามองจากฝ่ายกองทัพและฝ่ายความมั่นคงว่าอาจจะมีแนวคิดปือเป็นนักแรงงานแต่จะมีแนวคิดไปทางซ้ายไหมไปเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อสู้ของปีกซ้ายแนวเป็นแนวร่วมของทางพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะถูกหวาดระแวงมันจึงเกิดการสร้างผู้นำแรงงานสายกรมน.ขึ้นมาผมไม่ระบุชื่อนะว่าคือใครอะไรไงนะแต่ในยุคที่ผมทำข่าวตอนนั้นนะรู้อยู่ว่ามันมีการจัดตั้งเอาตัวแทนของสหภาพแรงงานบางคนเนี่ยมาแล้วกรมน.เป็นคนฟูมซักแล้วคนเหล่านี้ก็จะไปหาคอนเนคชั่นในองค์กรแรงงานระหว่างประเทศมาแล้วก็ทำสหภาพแล้วก็เข้าไปแข่งขันจนกระทั่งขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งในสภาองค์การลูกจ้างอะไรต่างๆกันมาคราวนี้จำเรียนการผ่านไปเนี่ยไอ้สงครามเย็นมันจบ
1: คือตอนนั้นมันเป็นเรื่องต่อสู้กันทางอุดมการมันไม่ใช่ต่อสู้กันเพื่อมาดูแลเงิน 2.88
0: ตอนนั้นยังไม่มี
1: ถูกต้องค่ะ
0: ประกันสังคม
1: เพราะฉะนั้นคนพวกนั้นถ้ายังอยู่ก็ไม่ได้เข้ามาหรอกค่ะเพราะไม่ได้ต้องการคนที่มีอุดมการ
0: เขาเรียกอย่างนี้พอสงครามเย็นมันจบแล้วมันก็เกิดสำนักงานประกันสังคมขึ้นเนี่ยไอ้บรรดาคนซึ่งเคยเป็นแรงงานกลุ่มที่เขาจัดตั้งขึ้นมาโดยทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะก็แปรสภาพไปพูดง่ายๆว่าไปอยู่ไปทำงานร่วมกับทางนักการเมืองซึ่งหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
1: ค
0: ่ะแล้วก็การทำงานกันไปทำงานกันมาเนี่ยก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี้กันไปก็อยู่กันมายาวนานแบบเนี้ย

0: ฒนาการเนี่ยพัฒนาการเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเขามาจากจุดแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ้ประเด็นไอ้การต่อสู้ทางการเมืองในยุคสงครามเย็นก่อนที่พอจบไปแล้วเนี่ยมันถึงมาแล้วก็มากลายเป็นผูกขาดแล้วคุณอันต้องเห็นนะว่าเวลาจัดงานวันแรงงานนะทุกปีนะยังมีกลุ่มเนี้ยแล้วจะมีอีกกลุ่มนึงไงไหมที่เขาไม่สามารถมาร่วม
1: ได้ร่วมด้วย
0: เขาจะแยกไปจัดเขาอีกวงนึงกลุ่มนั้นเขาถือว่าเขาเป็นแรงงานตัวจริงอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศเขาก็มีการสู้กันอยู่แต่กลุ่มนี้เขาจะให้ความร่วมมือใครเป็นรัฐมนตรีไม่รู้ล่ะแต่ว่ามาแล้วเขาก็จะร่วมเขาจะได้รับการอุดหนุนในเรื่องงบประมาณในการมาจัดก็มีเดินกระบวนมีอะไรต่างๆแล้วก็มีข้อเรียกร้องอะไรต่างๆได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดเรื่องของไอ้ค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็อยู่กันมาอย่างนี้อย่างยาวนานจนกระทั่งไอ้กองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเกิดจะต้องมีการเลือกตั้งขึ้นมาเอาตัวแทนเข้ามาแทนเนี่ยอันนี้ตอนนี้มันช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญซึ่งประกันสังคมก้าวหน้าเขาชนะมารอบแรกละเพียงแต่ว่าในส่วนของนายจ้างเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะระดมเข้ามาได้แล้วเที่ยวนี้เขาชนะทั้งสองส่วนเลยทั้งส่วนนายจ้างด้วยลูกจ้างด้วย
1: ก็พี่สันในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยพี่สันค่ะเรื่องฟังคุณพนัสไทยรวนให้สัมภาษณ์แล้วเรียนตามตรงว่าเรื่องมานั่งคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยคือมันมีคำที่หยาบคายคำที่ไม่สุภาพขู่บ้างอะไรบ้างตลอดเวลาเนี่ยคือถามว่าขายได้ไหมเราอารมณ์ไหมฟังแล้วปี๊ดแต่ฟังแล้วเรตติ้งขึ้นถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้รู้เลยคนออกมาเป็นล้านแน่เดี๋ยวว่าแต่หลักแสนที่วันนี้เลยเรียนถามว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไหมคะ
0: ก็มันก็คงจะมีเรตติ้งอ่ะก็คงมีเรตติ้งมีอะไรถ้าไปพูดเรียบๆง่ายๆผมก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะก็ถือว่าเราก็แข่งขันกันเต็มที่ละ
1: แต่เรียนดูว่าแกไม่ได้ว่าอย่าง
0: นั้นแกก็เด็กคม
1: มือจะเป็นธรรมชาติ เขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะพูดแบบนั้น
0: หนึ่งเป็นธรรมชาติของเขากับสองเขารู้ว่าคนที่กลัวยิ่งกว่าเขาเนี่ยมันมีแล้วการที่เขาพูดแรงอย่างนี้เนี่ยคนที่กลัวมากว่าคนกลุ่มนี้มาแล้วจะทุบหม้อข้าวเนี่ยนะจะต้องมาพึ่งเขา
1: ให้เขาเป็นปาก
0: เขาจะต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงเอาไปสู้กับพวกคนเหล่านี้
1: ไปสู้ยังไงอะคะแล้วเขาได้อะไรอะคะ
0: เอาได้ยังไงก็ทุกคนเหล่านี้ก็ต้องแบกเข้าเนี่ยใช่ไหม
1: หมายความว่ายังจะต้องจ่ายเงินให้คุณพนัสและให้คุณพนัสไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้
0: ทางนั้นเขาไม่กล้าออกมาสู้เองโดยตรงเขาต้องอาศัยคนที่จะสู้คนซึ่งก็ลงแข่งขันที่จะมาเป็นกรรมการด้วยกันเพราะว่าพวกนักการเมืองพวกรายการเขาต้องอยู่ข้างบนเขาไม่เกี่ยวกัน
1: แต่ว่าคุณพนัสดูสภาพวันนี้กันหมดแล้วนะคะพี่ไพศาลเขายังจะใช้คุณพนัสเป็นตัวเล่นอีกหรอคะ
0: แกก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าแกเงียบๆไปง่อยๆไปเขาคงไม่ใช้แกแต่ถ้า
1: พวกนั้นจะจ่ายเงินให้ใครทำงานสักคนหนึ่งเนี่ยดูจากสภาพที่พูดวันนี้แล้วเรียนว่าต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะคนเล่นเรียกแขกคนมาตั้ง300 400 600% แบบเนี้ยมันต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วนะพี่ไพศาล
0: คนเราก็อาจจะไม่ฉลาดเหมือนคุณอันทุกคน
1: พวกนั้นเนี่ยจะจ่ายเงินให้ใครเล่นก็อันนี้พี่เลสาเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมาว่า
0: ไม่ใช่ไปจ่ายเงินใครเล่นหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเขามีปากเสียงคอยไว้กันไว้สู้ไว้แฉ
1: ใครมาทำฟรีพี
0: ่ก็โอเคไงก็มันบุกเอาเครือข่ายยังไปอยู่ในบอร์ดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรต่างๆยังมีเยอะ
1: คำว่านั่นอาจจะไม่ได้ว่าจ้างอะไรแต่ว่ามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจที่พี่ไพศาลพูดแหละซึ่งดิฉันก็คิดว่าถ้ายังจะให้เขาเล่นให้ดิฉันว่ายิ่งแพ้วันนี้ก็แพ้ให้เห็นเล่นจะแพ้อีกด้วยดิฉันถามสื่อต่อว่าเฮ้ยเราจะต้องสัมภาษณ์แล้วได้ยินคำพูดเลยแบบเนี้ยทั้งด่าทั้งขู่ทั้งอวดอะไรอย่างเงี้ยเรายังต้องสัมภาษณ์อีกยาวๆไหมคะ
0: แม้บางทีสื่อเราก็อยากจะได้เรตติ้งก็ต้องอย่างเงี้ยคือถ้ามาแล้วพูดนิ่มๆพูดพอเพราะพูดอะไรแบบ

0: ดูแล้วมันเป็นหลักเหมือนเกมมันก็ขายไม่ออก
1: โอเค
0: โอ้นึกว่าจะซัดกันให้มันเลือดท่วมจอมาถึงแล้วพอแพ้กันแล้วจูบปากกันแล้วอะไรเงี้ยคนละคนไม่ชอบ

0: คนที่ไม่ชอบไอ
1: เราต้องปล่อยให้เขาพูดอะไรอย่าง
0: นี้คนที่ไม่ชอบไอคนที่เกลียดไอก็ฟังแล้วก็คงจะสะใจดีพูดตรงๆเขาก็รู้ว่าคนที่ไม่ชอบไอก็ต้องมีเขาพูดอย่างนี้เขาก็ไปตรงใจคนที่ไม่ชอบไอรักชนก
1: แต่มองมุมกลับนะคนที่ไม่ชอบทำไมไม่ออกมาช่วยเลือกให้ไอแพ้แสดงว่ามันน้อยอะสิแต่ว่าคนที่ไม่ชอบน้อยกว่าพวกชอบ
0: มีเห็นมีพิธีกรบางคนไม่รู้ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรรู้หรือเปล่าว่าคุณถูกหลอกเขารับไปแล้วเขามาเลือกคุณรู้เปล่าว่าถูกหลอกเขาต้องได้ข้อมูลอะไรมา
1: ไม่ถึงเขาว่าคุณพนัทได้หรอคะ
0: ใช
1: ่บอกคุณพนัทถูกหลอก
0: บอกรู้หรือเปล่าคุณถูกหลอก
1: คุณพนัทจะบอกว่า
0: หกหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรนะ
1: คุณพนัทจะบอกคุณรู้จักผมน้อยไปพักกันก่อนครับ
0: ครับสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีครับในโซเชียลทางเฟซบุ๊กคนดูวันนี้น้อยเราใส่หยุดกันเยอะจริงๆครับ
1: แล้วก็ไม่ไหนกันนะ
0: ก็เห็นว่าหยุดยาวเดี๋ยวผมก็เวิร์กฟรอมโฮมบางคนก็ไปเวิร์กฟรอมโฮมอยู่นู่นแล้วไปเชียงใหม่เน
1: าะตลกมากเลยวันนี้เดินไปที่เขตมาเพื่อที่จะพาเด็กเขาไปติดต่อพวกศาสนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อุตส่าห์โทรไปถามก่อนว่าเขตเปิดไหมเขตหนึ่งเวิร์กฟรอมโฮมอยู่ป่ะเขตว่าเปิดค่ะเปิดค่ะเปิดปกติค่ะมาได้เลยค่ะพอไปถึงปุ๊บห้องศาสนีติดป้ายว่าไปราชการเด็กถามไปราชการที่ไหนกันไม่มาทำงานอุตส่าห์โทรมาถามมอทบอย11เข้าเวิร์กฟอร์มโฮมหมดเลยก็เลยไม่มาทำงานน้ำก็ไม่ท่วม IMF ก็ไม่ได้ไปชุมแถวนี้ซะหน่อยเดือดร้อนไ
0: ป
1: เช็คให้ดีนะคะบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับ IMF มันไม่ได้อะไรเลยเขาก็เวิร์กฟอร์มโฮมกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้เห็นว่ากรุงเทพก็เงียบเหงาแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือรัฐบาลเวิร์กฟอร์มโฮม
1: ค่ะ
0: เพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยมันก็ฟันหล่ออย่างเงี้ยผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็ไปตั้งหลักเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่ต่างจังหวัด
1: แล้วเดือดร้อนนะพี่ไพศาลเวิร์กฟอร์มโฮมกันยาวมากถามว่าแล้วจะมาอีกทีเมื่อไหร่
0: สัปดาห์หน้า
1: 19เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่สัปดาห์หน้าเลยเพราะว่า
1: 19เลยนะคะ
0: สัปดาห์เนี้ยเป็นสัปดาห์ที
1: ่สบายจริงๆเที่ยวกันแบบ
0: ก็ถือว่าหยุดยาวล่ะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะก็คือการชี้แจงจากปปช.ก็ยี่ร้อนขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยผู้ต้องหาสำคัญ3รายนะซึ่งถูกฝากขังก็ปรากฏว่าการสอบสวนภายในกำหนดนัดฝากขังเนี่ยไม่แล้วเสร็จปปช.ไม่สามารถส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องได้ทันก็เลยต้องปล่อยตัวทำให้ปปช.ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะวันนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงโดยเลขาปปช.แล้วก็
1: มาทั้งต่อเลขาทั้งรองเลขาเลยเลขาที่คนใหม่นะคะคุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะนะ
0: น่าจะเป็นงานแรกนะที่ผมเห็นมีการแถลงตั้งโต๊ะแถลงเนี่ย
1: ก่อนหน้านั้นก็พูดถึงงานที่จะทำค่ะนะแล้วก็โชว์ผลงานแรกก็คือที่ไปจับ

0: พนักงานที่ทุจริตเรื่องของไอ้แท่นขุดเจาะนี้ไป18ปีนั่นน่ะนั่นผลงานแรก
1: ของสผ.นะ
0: นั่นผลงานแรกแล้วก็ตามมาด้วยเลขามานะคะคุณนิติพันธ์ประจวบบอกรองเลขาก็ไม่คุ้นหน้านะคะคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์เนี่ยแถลงบอกว่าปล่อยตัวไปเพราะว่าทำสำนวนส่งต่อศาลไม่ทันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคดีนี้เขาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคดีของปปช.ทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญปปช.เป็นระบบไต่สวนองค์กรปปช.ถูกออกแบบมาลักษณะกึ่งตุลาการทำให้การทำงานของปปช.มีขั้นตอนค่อนข้างมากคดีนี้ทำเป็นที่บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจกับปปง.กับปปท.ส่วนตัวความเป็นข้าราชการเราก็รับเรื่องแบบนี้ไม่ได้พวกทุจริตนะเขาก็รับไม่ได้การเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วมีการทุจริตให้สินบนตั้งแต่แรกเป็นเรื่องที่เสียใจพูดเหมือนนายกเลยนายกเขาบอกเป็นเรื่องอะไรนะฮะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นความที่เราเป็นข้าราชการเราก็ตั้งใจทำคดีนี้ให้สำเร็จเพราะในคดีของปปช.แน่นหนารอบคอบสำนวนที่จะเสนอสู่ศาล 90% ศาลต้องพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้มั่นใจการทำงานของปปช.ให้เวลาจะได้ทำงานเราจะทำอย่างดีสุดเรารับไม่ได้ข้าราชการทุจริตตั้งแต่สอบเข้าเรารับไม่ได้แล้วเราจะทำเราต้องแน่นหนาและของเรา 90% ถ้าขึ้นศาลแล้วต้องชนะค่ะรองเกียรติศักดิ์ไม่ได้รองสิเลขานะคะเลขาคือคุณนิติพันธ์รองคือคุณเกียรติศักดิ์คุณเกียรติศักดิ์ตอบคำถามซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยเอาคำของคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยไปเปิดเสียงเยอะมากเลยนะคะปปช.พยายามตัดตอนหรือไม่ปล่อยผู้ต้องกล่าวหาให้พ้นเวลาควบคุมแล้วมีนักการเมืองเกี่ยวหรือเปล่าขอชี้แจงว่าเมื่อเรื่องมาถึงปปช.ก็ต้องดูว่ารูปเรื่องทุจริตนี้ใครเกี่ยวข้องพาดพิงถึงใครในหลักการสำคัญของคดีมีหลักว่าแม้รัฐรวมถึงปปช.จะมุ่งนำตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาบอกคดีนี้มันแรงนะและถามว่าเขาพ้นผิดหรือไม่ยืนยันว่าไม่พ้นไม่เกี่ยวจะดำเนินคดีจนกว่าจะพบว่าใครกระทำผิดถามว่าเมื่อปล่อยตัวไม่กลัวหนีหรอก็บอกว่าถ้ามีพฤติการหลบหนีก็มีเครื่องมือมีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้หนีได้ว่าอย่างนั้นเถอะแต่มันเป็นหลักในการที่ประกันสิทธิเสรีภาพของเขาทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะวันนี้ปปช.ยังไม่สรุปสำนวนอะไรเพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานผู้เกี่ยวข้องตัวการใหญ่คือใครใครสนับสนุนใครเป็นในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลสอบทั้งหมดทั้งหมดผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คนอาจจะมองว่าถ้าปปช.มีคนเยอะถ้ามีเยอะเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่พยานหนึ่งคนเชื่อหรือไม่ไม่มีพยานคนไหนในโลกบอกตัวเองทำผิดแล้วเสียงที่สื่อเอาไปปล่อยกันทุกช่องเลยก็คือคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนถึงตัวการใหญ่อาจถึงโดยไม่ช้าเบื้องต้นตัวการใหญ่ที่สุดคืออย่างไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางตำแหน่งรัฐมนตรีปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงส่วนจะถึงใครเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีการไต่สวนคณะไต่สวนการประชุมคณะไต่สวนจะมีการนำพยานหลักฐานที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่ะที่เน้นก็คือยังไม่ถึงรัฐมนตรียังไม่ถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชัดเจน
1: ก็เห็นสื่อเขาระบุเลยว่าสูงสุดก็แค่อธิบดี
0: อธิบดีหลายคนก็ใช่คำว่าหลายคนด้วยค่ะ
1: เอามีเหมือนมีอดีตอธิบดีมีอธิบดีรู้สึกจะมีประมาณ2คน3คนอดีตอธิบดีรู้สึกจะ2นะไต่สวนผู้คดีนี้ต้องไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 ใน 6,000 เนี้ยที่ไต่สวนเนี่ยสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 1,000 และสอบสวนเครือข่ายนายหน้าสายหลักไปแล้ว44สายจาก104จาก110สายก็ยังไม่ถึงครึ่งแล้วก็ 6,000 เนี่ยเพิ่งสอบปากคำไปแค่1,000ยังเหลือ 5,000 กว่า

0: แล้วก็ส่วนกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นซึ่งเป็นหนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญยอมรับว่ายังไม่ได้มีการตรวจเนื่องจากไม่มีเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมมันก็ใช้เวลาเนิ่นนานมาปรากฏว่าเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมยังหาไม่ได้แต่ขณะนี้ได้เครื่องตรวจแล้วและเตรียมจะดำเนินการตรวจร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน10วันโอ้โหหัวใจสำคัญเลยนะคืออย่างน้อยเขาก็จะได้สกรีนไปแล้วว่าไอ้ 6,000 เนี่ยซึ่งมันมีผู้ที่สอบได้สอบตกอะไรเนี่ยมันต้องตรวจจากกระดาษคำตอบให้จบก่อนนะแต่ผลว่านี่เพิ่งเห็นบอกว่าเพิ่งจะได้เครื่องตรวจมาไม่รู้มันเครื่องตรวจไปซ่อนอยู่ตรงไหนยังไงก็ไม่ทราบแต่วันนี้ชี้แจงเรื่องนี้ก็อย่างนี
1: ้สั่งผลิตนะฮะมีอธิบดีที่เกี่ยวข้องหลายคนแยกเป็น2สำนวนนะคะคือสำนวนปี68และปี64ที่มาชี้แจงคือสำนวนปี68อีกสำนวนไม่แน่ใจว่ายังไงแต่มีมากกว่า1คนแน่นอนตรงนี้ค่ะที่บอกอธิบดีมีมากกว่า1คนปลายทางพยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได้ทำไมเขาต้องหนักแน่นขนาดนี้ด้วยอะคะ
0: ไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปลุ้นอีกต่อไปว่าจะถึงนักการเมืองขยายผลไปถึงนักการเขาตัดตอนแล้วไม่มีแล้ว
1: ทำไมคุณเกียรติศักดิ์ต้องพูดแบบอันนี้คอนเฟิร์มได้
0: ไม่ทราบเหมือนกันถ้าคอนเฟิร์มได้นี่มันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้มันสอดคล้องก
1: ับ
0: ความอะไรนะ
1: ความคาดหวังของสังคม
0: คาดหวังของสังคมนะคอนเฟิร์มได้อย่างไรให้ถึงแน่อย่างเงี้ย
1: นักข่าวถามว่าเส้นทางการเงินคดีเนี้ยปลายทางที่ใครรองเลขาธิการปปช.นายเกียรติศักดิ์บอกว่าเส้นการเงินมีความละเอียดพอสมควรทุกทิศทางกระจายเป็นใยแมงมุมปลายทางเราพอเห็นบ้างตัวละครใหญ่ๆพอเห็นบ้างปลายทางไม่น่าจะขนาดนั้นวงเล็บหลักพันล้านบาทแต่พยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได
0: ้
1: เขาพูดให้เราฟังหรือพูดให้ใครฟังล่ะ
0: แต่ว่าผมว่าไฮไลท์นะคนกังวลเรื่องความช้าความเร็วของคดีนี้แต่ปปช.พยายามจะเน้นว่าความช้าความเร็วเป็นประเด็นรองหลักคือความรัดกุมพยายามจะชูว่ามันอาจจะดูช้าแต่ว่าเราเน้นเรื่องความรัดกุมอย่างที่คุณอันบอกว่าถ้าส่งสำนวนเข้าไปแล้วเขาต้องชนะอะไรอย่างสำนองนั้นเขาพยายามจะชูจุดนี้ช้าแต่ว่ารัดกุมหรืออะไ
1: ร
0: ถ้าจะไปตีความตำรวจนั้นเขาไม่ได้บอกว่างั้นนะอาจจะตีความได้ว่าอย่างนั้นครับ
1: เราไม่ได้หลบหน้านักข่าวเราพยายามให้ข้อมูลทุกขั้นตอนคดีนี้สำคัญเพราะไปก่อให้เกิดการทุจริตอีกเท่าทวีคูณจากคนหนึ่งคนที่เสียเงินในวันที่เข้าไปและเขามีอายุราชการ36ปีต้องถอนทุนคืนเป็นเรื่องสาหัสพอสมควรกับประเทศเรื่องนี้จะไม่หายไปไม่เงียบแน่นอนรวมถึงเรื่องที่สนใจอื่นๆด้วยเพราะนโยบายเลขาปปช.จะฟื้นความเชื่อมั่นคดีใหญ่ร่วมมือกับทุกหน่วยงานจับตัวผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่คุณทวีศักดิ์ท่านรองทวีศักดิ์คะคนเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าพวกนี้โกงเข้าไปแล้วจะไปถอนทุนคืนอีก36ปีคนยังคิดว่าโกงเข้าไปตั้ง 6,000 คนจ่ายกันคนละ 500,000 ถึง 800,000 วงเงินมัน 4,500 ล้านคนก็ไม่เชื่อว่าอยู่แค่ทีมจากพี่ซีฟค่ะเขาไม่เชื่อว่าเงิน 4,000 ล้านเนี่ยมันอยู่แค่ทีมจากพี่ซีฟกับไอเด็กที่นั่งแก้ข้อสอบกันวันนั้นเขาไม่เชื่อตรงนี้ต่างหากล่ะที่ท่านคอนเฟิร์มน่ะเขารู้สึกแปลก
0: ๆครับนี่ว่าได้เรื่องคดีทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะมีเรื่องแถมที่วันนี้สื่อถามอาจจะเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาในส่วนเรื่องแถมเกี่ยวกับส.ส.ไอเดียนะคุณสุชาดาที่ปปช.วันนี้เขา

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับคุณอันครับคุยกันต่อนะครับ
3: เขาเกษียณปุ๊บเนี่ยเขาเปิดบัญชีทันทีเลยนะท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าปาจีนคนที่เสร็จย้ายในอำเภอวันสุดท้ายของการรับราชการเนี่ย
2: ครับ
3: มีทรัพย์สินอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนมีทรัพย์สิน58ล้านค่ะโดยที่ตัวเองมี18ล้าน4แสนส่วนภรรยามี39ล้าน
2: โอ้พอสมควรเลยนะภรรยามีตังค์ทีเดียว
3: นางสาวบุษรินภรรยาเป็นนางสาวบุษริน39ล้านมีเงินลงทุน12ล้านนะฮะเงินฝากไม่เยอะ103แล้วก็มีที่ดิน13แปลงในจังหวัดตราดรวมมูลค่า16ล้าน
2: อ่ะอยู่ที่ตราดเหรอ
3: ตราด
2: นึกว่าอยู่ที่บ้านเกิด
3: ภรรยาอยู่ตราด
2: อ๋อบ้านเกิดผู้ว่าเขาอยู่เขาเป็นคนนครศรีธรรมราช
3: แต่ว่านางสาวบุษรินเนี่ยมีที่จังหวัดตราด16ล้านแล้วก็มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ชลบุรี8ล้าน7นะคะก็คุณวีรพันธ์เนี่ยเขาก็มีรายได้ต่อปีเจ้ามีรายได้ต่อปีล้านสองค่ะ
2: ครับ
3: ปรากฏเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์ก็กรณีแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนจนเกิดกระแสต่อต้านจนยกเลิกคำสั่งและเข้ามาขอโทษคุณอนุทินค่ะ
2: ครับเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของสสสุชาดากับสามีเนี่ยวันนี้สื่อถามก็ปรากฏว่าผู้ช่วยเลขาปปช.กับรองเลขาปปช.ช่วยกันตอบนะเริ่มจากคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาปปช.ซึ่งกำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้ตอบคำถามสื่อกรณีสังคมสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีแหมสัญชาติออสเตรเลียคุณศักดิ์ชัยบอกว่าเรื่องนี้ปปช.เองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นข่าวมาแล้วตรวจสอบนะปปช.เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยมาก่อนที่จะเป็นข่าวอีกโดยตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวโดยประเด็นที่ปปช.สงสัยก็เช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้นางสาวสุชาดายังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคาดเคลื่อนว่าอย่างไรแล้วนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบ

0: ออกแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายรายนะส่วนกรณีการยื่นการมีผู้ยื่นขอตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วขณะนี้ปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่นาฬิกาเรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมขณะที่รองเลขาธิการปปช.นายเกียรติศักดิ์พุทธจันทร์พุทธพันธ์นะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่าปปช.ออกแบบไว้3ขั้นตอน1ตรวจปกติ2ตรวจยืนยันและ3ตรวจเชิงลึกวันนี้ปปช.ดำเนินการตรวจยืนยันและตรวจเชิงลึกคำว่าบัญชีปกติหมายความว่าบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว60วันไม่มีความผิดไม่พบความผิดปกติใดๆแต่หากพ้น60วันหรือปปช.พบว่ามีเหตุที่จะสงสัยและต้องยืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีจริงอยู่หรือไม่จะถือเป็นบัญชีผิดปกติแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต้องพิสูจน์อีกหลายอย่างถึงจะดำเนินการ เราไม่ได้เราทำไม่ได้ตามกรอบกฎหมาย60วันแต่วันนี้การตั้งประเด็นสงสัยซึ่งต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรตัวผู้ยื่นต้องมีหน้าที่แสดงบัญชีนี่ก็ผู้ช่วยครับกับรองเลขาเป็นผู้แถลงนะครับ
1: ทีนี้เราก็ต้องรอใช่ไหมคะว่าแล้วเมื่อไหร่เหมือนกัน
0: ว่าเมื่อไหร่เขาจะมีการสรุปผลอะไรออกมาก็ต้องรอครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาก็มีการดำเนินการอะไรของเขาอยู่ไม่ใช่บัญชีที่ยื่นแล้วจบกันเอาว่างั้นก็แล้วกันเป็นบัญชีที่ยื่นแล้วแล้วพบว่ามันมีหลายข้อที่จะต้องเรียกคุณสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติ
2: ม
0: ชี้แจงแล้วก็จบกันหรือว่าชี้แจงแล้วกลายเป็นประเด็นก็สุดแท้แต่ว่าเมื่อเรียกมาชี้แจงแล้วชี้แจงว่าอย่างไร
1: เอาจริงๆนะพี่ไพศาลเอาแบบไม่ต้องหาเรื่องกันนะดูแล้วก็มันไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ที่สุดก็คือตกลงทำอาชีพอะไรอ่ะเว้นว่าไม่ตอบรายได้ไม่มีไม่บอกอาชีพ
0: ครับ
1: เป็นผิดปกติสำหรับคนวัยนี้ที่เริ่มต้น
0: ก็เนี่ยลองเลขา
1: แล้วก็ได้เงินเป็นพันล้าน
0: เอาตรงนี้แล้วกันลองเลขาเขาก็บอกว่ายอมรับว่าปปช.สงสัย มีทั้งประเด็นทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งสามีของส.ส.ก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยนางสาวสุชาดาก็ไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีนะเมื่อถามว่าในบัญชีรายการทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราเซาด้วยหรือไม่นายศักดิ์ชัยบอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่พบในเบื้องต้นคือการชำระหนี้เงินและศักยภาพของผู้ที่จะชำระส่วนประเด็นหุ้นเว็บพนันจะต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดเอกสารประกอบการยื่นบัญชีแสดงที่มาของทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดทั้งนี้หากพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จขั้นตอนการดำเนินการปปช.ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกคือต้องให้ผู้ยื่นเนี่ยชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนซึ่งจะต่างกับกระบวนการไต่สวนเมื่อชี้แจงแล้วก็จะดำเนินการไปสอบและแจ้งข้อกล่าวหาและเจ้าตัวก็มีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหาเหมือนขั้นตอนไต่สวนปกติยืนยันว่าปปช.จะดำเนินการตามระเบียบโดยมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันและขยายได้อีก30วันมีขั้นตอนการดำเนินการในชั้นผิดปกติหากเจอความผิดปกติก็จะมีเวลาอีก180วันมีกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอย่างไรก็ตามเรื่องหลักการหากมีทรัพย์สินก่อนที่จะยื่นมีหน้าที่บัญชีปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะยังไม่มีหน้าที่ ก่อนเอาไอ้ทรัพย์สินก่อนที่จะ

0: ไปยื่นก่อนที่จะมีหน้าที่เนี่ยปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้จะยื่นจะตรวจสอบได้เมื่อเขามีหน้าที่แล้ว
1: ครับค่ะตอนแรกคิดว่าจะโชคดีนะแต่งงานกับนักการเมืองไทยพยาบาลเหนื่อยนะพี่ไพศาลแต่งงานกับนักการเมืองไทยแล้วก็มีอำนาจด้วยอยู่ฝ่ายรัฐบาลด้วยดูเหมือนจะดีไปมาแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยIMFวันนี้วันแรกก็ดูเรียบร้อยดีนะคะพี่ไพศาล
0: มีเวทีเสวนาเวทีแรกใช่ไหมฮะเลือก AI ใช่ไหมวันนี
1: ้เวทีย่อยอ่ะเป็นพันๆเวทีเลยค่ะพี่เพศาลเวทีย่อยเป็นพันเวทีแล้วก็วันนี้ถ้าเราจะจับประเด็นคือผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็เวทีย่อยเป็นพันเวทีก็แล้วแต่จะหยิบตรงไหนมาวันนี้ที่เป็นข่าวก็คือเราก็หยิบประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเราพูดก็คือคุณเอกนิติคุณเอกนิติพูดเรื่อง AI AI ที่มีคนบอกว่าจะทำให้คนเนี่ยตกงานกัน 40% ของโลกนี้จะหางานที่ไหนทำคุณเอกนิติก็บอกว่าแต่เราจะทำ AI for all เราจะลงทุน AI ของเรานั้นจะไม่ทิ้งให้คนเล็กคนน้อยต้องหายตายไปเราจะทำเป็น AI เพื่อจะลดต้นทุนและให้คนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ยังจะมีโครงการที่จะไปอัพสกิลให้คนเนี่ยใช้ AI ได้มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มทำได้ด้วยนะเรามีนกกระซิบช่วยในการทำธุรกิจช่วยในการทำธุรกิจก็เป็นประเด็นที่โยนมาเราก็หยิบมันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเราว่าประเทศเราไปพูดอะไรบนเวทีใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นประเด็นนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: เนี่ยผมเห็นมีสื่อIMF ชี้ AI ทำให้ความต้องการจ้างงานลด 10% เอเชียต้องสร้างงานเพิ่ม150ล้านตำแหน่งนะ
1: 10% เองเหรอหายไป
0: IMF เผยว่า AI ทำให้ความต้องการจ้างงานในบางอาชีพที่เทคโนโลยีช่วยได้มากเช่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยลดประมาณ 10%เพราะฉะนั้นนายจ้างเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับบุคลากรที่สามารถใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่คนที่จะจ้างคนที่จะทำงานเดี๋ยวนี้นอกจากในตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการแล้วยังเขาจะต้องดูทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ด้วยประกอบไปประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อรองรับประชากรวัยหนุ่มสาวตลาดแรงงานต้องการทักษะด้าน AI เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI มากที่สุดซึ่งมีความต้องการทักษะดังกล่าวสูงกว่าอาชีพอื่นถึง2เท่าอันนี้สาระบางส่วนที่คุยกันวันนี้นะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสรู้สึกทาง World Bank นี่ก็จะมีอะไรนะดีวยาเคียติดีวยาเคียติซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF ได้นำเสนอผลการศึกษาหัวข้อตลาดแรงงานในเอเชีย Labor Markets in Asia Challenges and Opportunities in the Age of AI ก็ความท้าทายและโอกาสในยุคสมัยแห่ง AI โดยอธิบายว่า AI เริ่มส่งผลต่อความต้องการจ้างแรงจ้างงานแล้วแต่ข้อมูลยังไม่สนับสนุนข้อสรุปว่าเทคโนโลยีกำลังทำให้แรงงานมนุษย์หมดความจำเป็นตรงกันข้ามนายจ้างกำลังเปลี่ยนคุณสมบัติของบุคลากรที่มองหาโดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะเคียติอธิบายว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอดีตตั้งแต่การพิมพ์หนังสือจนถึงอินเทอร์เน็ตล้วนเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าถึงความรู้ขณะที่ AI กำลังก้าวไปถึงระดับคืออย่างของผมรุ่นผมเนี่ยสมัครงานเขาจะถามความสามารถใช้โทรศัพท์ได้หรือไม่คือหยิบโทรศัพท์มาหมุนหมายเลขหรืออะไรรับโทรศัพท์อะไรตอบได้ไหมเป็นทักษะเบื้องต้นที่ต้องมีนะ

0: ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเขาไม่รับช่องทำงานจากนั้นมาก็จะมีต้องพิมพ์สมบัติกันใช่ไหม
1: ไปเรียนพิมพ์ดี
0: ต่อมาก็ต้องไปเรียนพิมพ์ดีกันพิมพ์สมบัติได้แต่ยุคนี้ก็เนี่ยเคียร์ตีเขาบอกว่าต้องมีทักษะในเรื่องมีความรู้เกี่ยวกับ AI
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะดิฉันชอบนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะก็คืออาร์เธอร์บีลาเฟอร์นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกวันนี้ท่านอายุ86ปีแล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการเป็นรูปเศรษฐกิจและเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานจบเยลจบ MIT เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์อาร์เธอร์นะคะคือเรียนคิดว่าเอ๊ะทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้รู้จักประเทศไทยดีทุกแง่ทุกมุมในเรื่องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินภาษีการดูแลคนจนคนไม่ยอมมีลูกทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้แล้วเขาก็เสนอทางแก้ปัญหาให้แล้วก็เหมือนทุกคนนะคะที่บอกให้ขึ้นภาษีได้แล้วไอ้ VAT 7% เนี่ยมันควรจะค่อยขึ้นแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะรายละเอียดที่ดร.ลาเฟอร์เสนอมองให้สัมภาษณ์พิเศษกับกรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอะไรบ้างที่เราไม่ทำและควรจะทำแล้วลองดูซิว่าเรายังห่างไกลจากคำแนะนำของดร.ลาเฟอร์ขนาดไหนคะ
0: ครับ
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63735คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษของดร.อาร์เธอร์ บีลาเฟอร์นะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน Supply Side Economics ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเป็นผู้คิดค้น Laffer Curve ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีกับรายได้ภาครัฐเขาให้สัมภาษณ์พิเศษกรุงเทพธุรกิจเรียนอ่านจากกรุงเทพธุรกิจนะคะก็คือเขาเสนอแนวทางปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวเขาพูดอย่างนี้นะคะบอกคุณอย่าไปเสียเวลาในการไล่ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายประเทศอื่นมันเสียเวลาในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของตัวเองนโยบายที่ดีที่สุดระยะยาวคือส่งเสริมการออมการลงทุนการผลิตและการจ้างงานอย่างยั่งยืนไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเสาหลักความมั่งคั่ง5ประการและอีกอย่างนึงคือคุณต้องมีอัตราภาษีที่เหมาะสมการควบคุมค่าใช้จ่ายภาครัฐมีวินัยทางการเงินมีกฎระเบียบที่ไม่เป็นภาระเกินจำเป็นและการค้าเสรีการค้าเสรีเนี่ยนะคะคือเขาก็พูดเรื่องที่ว่าไทยไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ประเทศอื่นด้วยการกำหนดมาตรการภาษีหรือกำแพงการค้าเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดความเสียหายแต่มันจะไปเพิ่มต้นทุนให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจแล้วก็ไปลดประโยชน์ที่เกิดจากการแข่งขัน

0: แล้วปรากฏว่ามีการถามว่านโยบายรถลดอะไรของเราเนี่ยมันเป็นยังไงที่มันควรไหมที่เวลาที่เราจะสนับสนุนด้านหนึ่งแล้วเราก็ไปลดภาษีอะไรแบบนี้ค่ะดร.ลาเฟอร์เนี่ยพูดนะคะว่าจริงๆเราไม่ควรทำแบบนั้นเราควรที่จะกำหนดนโยบายที่มันเป็นธรรมแล้วก็ปล่อยให้ภาคเอกชนเนี่ยเขาแข่งขันกันเองค่ะพี่เวสารนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เช่นรถยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมใหม่อื่นเนี่ยมาตรการเหล่านี้การที่อุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นมาตรการเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการแทรกแซงกลไกตลาดภาครัฐซึ่งขัดแย้งกับหลักการเศรษฐกิจตลาดเสรีและมักมีข้ออ้างว่าต้องการแก้ไขความล้มเหลวของตลาดแต่ในหลายกรณีรัฐบาลกลับกลายเป็นผู้กำหนดว่าใครควรเป็นผู้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรสาธารณะอันนี้เรียนเห็นด้วยนะและยังไม่ออกมาเลยนะว่าตกลง EV กับรถสันดาปเนี่ยคุณจะทำไงให้มันเกิดความยุติธรรม
1: จะปรับภาษี
0: ใช่ค่ะจนป่านนี้ยังไม่ออกมาเลย
1: แต่วันนี้อดีตนายกญี่ปุ่นรู้สึกค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนผลักดันผ่านนะมาพบกับคุณอนุทินที่ทำเนียบอิชิดะอดีตนายกซึ่งตอนนี้เป็นส.ส.ของพรรครัฐบาลแต่เข้าใจเพราะว่าเขาบอกว่าคอนเนคชั่นคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มทุนญี่ปุ่น
0: รถยนต
1: ์รถยนต์ญี่ปุ่นเขาคงห่วงประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่
0: ค่ะสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นว่าดร.ลาเฟอร์นี่รู้จักประเทศไทยดีมากการเติบโตประเทศไทยต่ำมันสะท้อนปัญหาเชิงนโยบายมากกว่าปัจจัยภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เติบโตอย่างรวดเร็วไทยเติบโตเฉลี่ยเพียง 2% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างภาษีและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่ดึงดูดการลงทุนเท่าที่ควรค่ะโดยเฉพาะเมื่อไทยต้องแข่งกับลาวเวียดนามกัมพูชาในการดึงดูดทุนและโครงสร้างที่ไทยกำลังเผชิญสังคมสูงวัยหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพแรงงานต่ำทั้งหมดเนี่ยพี่ในสารเป็นผลลัพธ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอเรามักจะบอกว่าคนไม่มาลงทุนของเราเพราะว่าเราไม่มีแรงงานเราเข้าสู่สังคมสูงวัยถูกไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของมันอ่อนแอก่อนต่างหากล่ะมันถึงไม่มีคนหนุ่มสาวเกิดขึ้นคนไม่ยอมมีลูกอ่ะคนนี้ก็พอแล้วพากันบอกพอแล้วหมดเลยหลายคนไม่มีได้ซ้ำไปถ้าเศรษฐกิจดีอ่ะกี่คนก็สู้ค่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีก่อนนะเรื่องเราต้องเถียงกันต่อฮะว่าใครกับใครเป็นเพราะคนน้อยเศรษฐกิจไม่ดีหรือเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลยไม่อยากมีลูกเรียกว่าอันหลังนะไม่มีอะไรมั่นคงสักอย่างดร.ลาเฟอร์มองอย่างนี้ค่ะปัญหามาจากเศรษฐกิจอ่อนแอต่างหากล่ะคนที่ไม่ยอมมีลูกไม่ใช่คนไม่มีลูกและทำให้เราสูงวัยแล้วก็อ่อนแอเมื่อคนมองอนาคตแล้วไม่เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจมากนักพวกเขาก็มีแนวโน้มมีบุตรน้อยลงเมื่อการลงทุนมีจำกัดผลิตภาพแรงงานก็ย่อมเพิ่มขึ้นได้ยากและโอกาสในการสร้างรายได้ก็ไม่พอเพียงนี่ก็กลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งสิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่าประเทศมีแนวนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาวค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องมาตรการที่ออกมานั่นแหละมันไม่ควรที่จะเป็นคนที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้ทรัพยากรอันนี้ฐานภาษีก็เหมือนกันระบบภาษีที่ดีควรมีภาษีที่กว้างอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินไปและลดจำนวนข้อยกเว้นการหักลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆเพราะว่าเวลาภาษีที่สูงอ่ะคนเขาไปคิดหนทางที่จะหลบภาษีค่ะที่ไรสารแล้วเขายกตัวอย่างชัดเจนที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะเรื่องบุหรี่ที่มันมีความลักลั่นในการกำหนดเพดานภาษีมันเลยทำให้คนเนี่ยไปออกแบบการผลิตบุหรี่ที่หนีการเสียภาษีที่สูงอะค่ะไทยควรปรับไปสู่ระบบภาษีบุหรี่อัตราเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบภาษีและลดแรงจูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าเกณฑ์ภาษีที่ต่ำกว่า

0: ทำไมเขาไม่รู้จักประเทศไทยแม้กระทั่งเรื่องภาษีบุหรี่อะคะพี่ไพศาล
1: น่าจะเป็นคนศึกษาเฉพาะโดยเฉพาะ
0: แล้วเขาก็รู้เรื่องภาษีรถของเราด้วย
1: พวกโปรเฟสเซอร์ที่เขาศึกษาเฉพาะแล้วเขาลงลึกไปหมดฮะเขาเก็บข่าวคุยกับนักวิชาการไทยคุยกับนักธุรกิจไทยอะไรอย่าง
0: วันก่อน
1: แล้วก็ผมว่าการเข้าถึงข้อมูลของเขาก็อาจจะดีกว่าของทางเราด้วยซ้ำไป
0: วันก่อนที่ฉันได้มีโอกาสคุยกับคนไทยที่ทำงานอยู่บริษัทระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาบริษัทใหญ่มากขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะเรียนก็ถามเรื่องที่ IMF อะไรพวกนี้เรียนก็ถามว่าบริษัทของเขาเนี่ยให้ความก็คุยเรื่อง AI ด้วยเรื่องการลงทุนแล้วก็ถามเรื่องระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยพี่ในสารเรียนตกใจเลยนะเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยจ้างนักยังจ้างนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลในการจัดการคิดอะไรต่อมีอะไรในบริษัทเขาอยู
2: ่
0: ให้ความสำคัญระดับนั้นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวนี้คิดว่า AI แทนหมดไม่ได้ถ้าเขายังต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ระดับนั้น
1: คือบริษัทใหญ่ๆเขาจะจ้างผู้ที่ทรงภูมิความรู้พวกอาจารย์นักวิจัยต่าง
0: เขาต้องคิดโมเดลที่ทำให้เสียน้อยที่สุด
1: ถ้าของไทยส่วนใหญ่แล้วจะเอาอดีตข้าราชการที่เกษียณ
0: ต้องใช้เส้นสายมากกว่
1: าเพราะว่าคนเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องเส้นสาย
0: หลบคุยเคลียร
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: มีบางบริษัท
0: ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องมีนวัตกรรม
1: มีบางบริษัทเจ้าของก็เป็นเจ้าสัวใหญ่นะประธานสนิทกันแล้วชวนผมไปทานข้าวเมื่อวันตั้งเป็นแบบโต๊ะกลมๆเนี่ย3-4โต๊ะ
0: อดีต
1: ข้าราชการอดีตหัวหน้าสำนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะอดีตอัยการชั้นผู้ใหญ่อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์อดีตอธิบดีโอ้ย
0: อธิบดีศาล
1: เฉพาะที่เรารู้จักนะไอ้บางท่านนี่เราไม่รู้จักกับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีตำแหน่งคือบางคนบางท่านเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเช่นท่านมาจากศาลท่านมาจากอัยการพวกนี้เราไม่ค่อยรู้แต่ถ้ามาแบบที่ให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยๆเนี่ยเราพอจะจำได้นะการประชุม World Bank IMF รอบนี้เนี่ยที่อาจจะสื่อต่างประเทศเขาเห็นว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะก็คือรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยสกอตต์เบนเซนไม่มาให้ระดับผู้ช่วยมาวันนี้อาจารย์อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็แสดงความเห็นนะต่อการไม่เข้าร่วมของรัฐมนตรีคลังสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนว่าเขาให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของตนเองมากกว่าการดำเนินนโยบายผ่านเวทีพหุภาคีทั้งนี้แม้สหรัฐจะเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น World Bank IMF เนี่ยสหรัฐเป็นเกือบจะเรียกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นนะแต่การไม่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ทำให้ความสำคัญของเวที IMF ธนาคารโลกลดลงทั้งหมดเนื่องจากยังมีประเทศสมาชิกอื่นๆเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการขาดผู้แทนระดับสูงของสหรัฐอาจลดโอกาสในการเจรจาและสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆผ่านเวทีพหุภาคีอาจารย์นัทบอกว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มจะใช้การเจรจาแบบทวิภาคีโดยเจรจากับแต่ละประเทศโดยตรงมากกว่าการหาข้อสรุปร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าการลงทุนและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งสามารถตัดสินใจได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรอผลสรุปจากการประชุมระหว่างประเทศดังนั้นผลการประชุม IMF ธนาคารโลกจึงอาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจของสหรัฐมากนัก ดยเฉพาะประเด็น

0: งที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์เช่นการลงทุนสีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสหรัฐอาจไม่ได้ให้ความสำคัญในระดับเดียวกับประเทศอื่นๆนะซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของ Data Center สำหรับประเทศไทยการพิจารณาจัดการประชุม IMF และธนาคารโลกควรสร้างประโยชน์ให้ประเทศมากกว่าการได้รับภาพลักษณ์ที่ดีจากการจัดงานโดยรัฐบาลต้องนำประเด็นสำคัญจากการประชุมเนี่ยไปกำหนดเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอให้ไทยให้ความสำคัญกับ4ประเด็นหลักได้แก่ใช้ AI สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ2ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยและซึ่งจากการคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามนะ3พัฒนาการระบบการเงินดิจิตอลให้ปลอดภัยและ4ส่งเสริมการลงทุนสีเขียวอาจารย์อาจบอกว่าทั้ง4ประเด็นเป็นวาระที่ไทยควรนำไปต่อยอดจากการประชุมระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวไม่ใช่ประโยชน์เพียงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเท่านั้นนี่สรุปการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์อาจนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พักกันก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับมาคุยต่อครับคุณอัน
1: ค่ะนะฮะก็หลายแง่หลายมุมนะคะใน IMF แล้วแต่เราจะสนใจกันประโยชน์นะคะว่าเราสนใจตรงไหนอย่างนี้ท่านเนี่ยก็สนใจว่าเขาจะพูดถึงแนวทางในการที่จะประเทศไทยเราควรจะพัฒนาไปอย่างเงี้ยดร.ลาเฟอร์พูดเนี่ยถูกใจมากเพราะมันดูเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากนะ
0: ครับ
1: แ
0: ต่การประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกรวมทั้งรัฐคลังทั่วโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นก็วันที่16วันเดียวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนก่อนหน้าเนี่ย12 13 14 15เนี่ยก็จะเป็นเวทีใหญ่เวทีย่อยในเรื่องของการอภิปรายการเสวนาอะไรต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนที่ IMF เขาต้องการผลักดันทั้งส่วนของ World Bank เขาต้องการผลักดันทั้งส่วนที่เจ้าภาพอย่างไทยต้องการผลักดัน
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีประเด็นต่างๆที่เป็นหัวข้อแต่ละวันแต่ละเรื่องเขาจะมีคนที่มีบทบาทมีตำแหน่งสำคัญเข้ามาเข้าร่วมกันทยอยเข้าร่วมกันแล้วก็เป็นเวทสูตรเวทีก็เป็นวันศุกร์เลยนะ16ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะ
1: ค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองไปร้องเรียนว่ามันมีรถเนี่ยเข้าออกโกดังเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมแห่งเนี้ยตลอดทั้งวันแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นกากขยะคนงานใช้รถโฟล์คลิฟต์ดัดแปลงกากขยะขนออกมาจากรถตู้ฟุ้งกระจายไปทั่วเลยในนิคมอุตสาหกรรมนั้นน่ะเกรงว่าฝุ่นจะเข้าปอดเป็นอันตรายต่อสุขภาพนักข่าวก็ลงไปดูก็เห็นคนงานหลายคนตักขยะออกจากตู้คอนเทนเนอร์ขนกลับไปเก็บในโกดังประชาชนก็ไปร้องให้ผู้ว่ากับนายอำเภอที่กรมพัฒนาแล้วก็ด่านจุฬากรณ์ท่าเรือแหลมฉบังช่วยกันตรวจสอบว่าบริษัทไหนเป็นผู้นำเข้าขยะและใช้วิธีอะไรมันถึงผ่านเข้ามาได้นี่คือวันที่10นะคะวันนี้วันที่12ข่าวออกมาว่าผู้ว่าคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์เนี่ยมอบหมายให้คุณธนินทร์นวลชวีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่สื่อมวลชนเสนอแล้วก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทที่เป็นนายทุนจีนลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่พื้นที่ตรงนั้น

0: จริงๆค่ะที่ในศาลคุณวราวุฒิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่านี่คำพูดรวมๆนะยังไม่ได้พูดเรื่องระยองนะคะเพราะว่าที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมเนี่ยปรากฏปลาตายเขาก็บอกปกติปลาเนี่ยน้ำท่วมมันไม่ตายหรอกค่ะถ้ามันจะตายก็ต่อเมื่อน้ำไปท่วมเอาไอ้พวกบ่อสารพิษต่างๆคุณวราวุฒิบอกว่ากรณีโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนประชาชนหวั่นเกิดเหตุสารเคมีจากกากขยะรั่วไหลพร้อมกับปัญหาทุกข์ภัยทำให้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกำชับให้โรงงานที่มีบ่อขยะและกองของเอาไว้จะทำให้น้ำไหลออกมาเนี่ยให้ไปดำเนินการจัดการให้ดูแลตามกฎหมายค่าเสียหายต่างๆด้วยสารเราจะอยู่กันยังไงคะเนี่ยพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมมีกากขยะจากประเทศจีนมากองและส่งความเสียหายของประเทศไทยแบบนี้เวลาที่เราพูดเรื่องที่ว่าเราจะไป AI จะนู่นจะนี่เรายังวิสัยทัศน์เราไปถึงนู่นแต่ชีวิตจริงเรายังอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้อยู่เลยค่ะชีวิตจริงเรายังไม่พ้นกองขยะเลยอ่ะแล้วกรมศุลศุลกรเอาเข้ามาได้ยังไงอ่ะตั้งแต่ท่าเรือแล้ว
1: จากพื้นที่ด้วยนะส่วนกลาง
0: ชีวิตจริงเรายังจมอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยสิ้นหวังมากค่ะสิ้นหวังมากอันนี้พูดตามตรงนะและข่าวที่เป็นข่าวซ้ำซากตลอดเวลาข่าวนี้ไม่รู้ซ้ำซากหรือเปล่านะคะพี่สารเห็นข่าววันก่อนใช่ไหมคะที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
1: จะซื้อรถเกี่ยวข้าว
0: จะขอปันงบ200,000 ล้านงบที่บอกว่าจะช่วยในการประหยัดพลังงานเอามาซื้อรถ
1: EV,
0: เกี่ยวข้าว
1: EV.
0: ที่เป็น EV เพื่อให้เกษตรกรประหยัดค่าเช่ารถเกี่ยวข้าวให้ไปเอารถเกี่ยวข้าว EV เนี่ยไปเกี่ยวข้าวโอ้โหแค่นึกถึงรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV เนี่ยก็นึกไม่ออกแล้วว่าใครจะประดิษฐ์เอามาขายมันมีขายหรือยังในตลาดรถถามจริง
1: ๆต้องไปทำใหม่ก่อนยังไม่อยากจะมี
0: เราจะต้องสั่งนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเลยนะส
1: ั่
0: งผลิตเครื่องรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV เนี่ยโหสุดยอดจริงปรากฏวันนี้คุณสามารถแก้วมีชัยอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าช่วยเกษตรกรควรช่วยให้ตรงจุดเงิน 8,000 ล้านจาก 200,000 ล้านตามนโยบายซื้อรถได้500คัน 8,000 ล้านซื้อรถได้500คันเองด้วยนะคะถามว่ามีทั้งหมด878อำเภอเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านทั้งหมด 80,000 หมู่บ้านจะเอายังไงจะใช้กันหมดไหม
1: มันคงไม่ทั่วถึงนะ
0: 8,000 ล้านหารด้วย500อะคะคันละ16ล้านพี่ไพศาลโอ้โห
1: ไม่ถูกด้วยนะ
0: คันละ16ล้านรถเกี่ยวข้าวพอเหอะ
1: ครับน่าจะมีโรงงานอะไรพอจะทำได้ไม่ยากเอารถเหมือนเอารถแค่คุณสมบัติระดับรถกอล์ฟเอาดัดแปลงใช่ไหมใส่แบตใส่อะไรเข้าไป
0: โอ้แต่มันใช้แรงเยอะนะคะรถเนี่ยค่ะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันใช้แรงเยอะเพราะมันต้องใช้แรงเข้าไปม้วนไอ้ข้าว
1: ขึ้น
0: ม
1: าไม่ต้องใช้ความเร็วใช
0: ่ใช้ความขับเคลื่อนไม่เท่าไหร่แต่มันใช้แรงในการที่เกี่ยวไม่พอเนี่ยมันยังรูดมาเลยนะคะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันรูดข้าวมาจากรวงพร้อมเลยนะคะแล้วก็พ่นไอ้ตัวฟางออกไปมันใช้แรงตรงนี้เยอะแล้วกว่าจะหมดไร่เนี่ยต้องชาร์จกันข้ามวันข้ามคืนแล้วเกี่ยวได้กี่นาทีต้องไปชาร์จใหม่โอ
1: ้มันคงไม่คำนวณเป็นระยะทางแบบรถที่ใช้ขับเคลื่อนทั่วไปคงจะคำนวณเป็นเวลามากกว่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็การสะเทือนมันเรียกก็เห็นรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันต้องลงคันนาไปนะคะพ่วงแบตเตอรี่กระแทกลงไปในคันนาเอาอยู่ป่ะไม่รู้โ
1: อ้ลุยน้ำลุยอะไรได้หรือเปล่าร
0: ถตัดอ้อยเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะว่าอ้อยเนี่ยทุกวันนี้ยังต้องเผาอยู่เพราะมันไม่มีรถตัดอ้อยถูกไหมคะถ้าใช้รถตัดอ้อยไม่ต้องเผาอ
1: ัน
0: นี้จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้

0: จริงจังควรจะมีไม่ต้อง EV วง EV หรอกเอาเงินไปซื้อรถตัดอ้อยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีแรงงานตัดอ้อยที่เกี่ยงว่าจะตัดเฉพาะอ้อยที่เผาแล้วใบเนี่ยได้ไม่บาดค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้สื่อเขาเปิดเผยนะว่าฝ่ายกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยได้ทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อที่จะให้พิจารณาวินิจฉัยให้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายปี2568ซึ่งจะทำให้โทษที่ถูกตัดสินถูกพิพากษาจำคุกไปแล้วเนี่ยรวมทั้งที่พระราชทานอภัยโทษเนี่ยอาจจะขอให้ยกให้ทั้งนิรโทษทั้งหมดเลยก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดทั้งสิ้นแต่ซึ่งก็มีผู้ที่สื่อก็นำเอาคำร้องในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะที่ฝ่ายกฎหมายเขายกคำร้องขึ้นมาเนี่ยเอามารายงานค่อนข้างยาวเหยียดผมคงจะไม่อ่านทั้งหมดแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะโดยเป็นคำร้องไปยังประธานคณะกรรมการเลยขอให้วินิจฉัยได้รับนิรโทษได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568โดยมอบหน้าให้นายวินยัติชาติมนตรีเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องแทนโดยคำร้องระบุตัวคุณทักษิณมีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขวินิจฉัยชี้ขาดว่าข้าพเจ้าได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569ดังมีข้อกฎหมายตามอ้างและประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเรื่องช่องทางและวิธีการยื่นเรื่องร้องขอนิรโทษกรรมแล้วก็ระบุเลยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆมีดังต่อไปนี้ประเด็นแรกเงื่อนไขหรือคุณสมบัติส่วนที่หนึ่งเราระบุเลยนะว่าโยงไปตั้งแต่สมัยตัวเองเข้าเล่นการเมืองจัดตั้งพรรคไทยรักไทยจนได้เป็นนายกคนที่23เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์54ไล่มาเป็นลำดับมานะจนกระทั่งถูกรัฐประหารแล้วก็มีคดงคดีความตามมาคดีอะไรตัดสินให้พ้นผิดไปคดีอะไรที่ศาลลงโทษแล้วก็ในท้ายที่สุดตัวเองก็หลบหนีไปแล้วกลับเข้ามาแล้วก็ต้องถูกลงโทษรวมทั้งได้รับพระบรมราชโองการอภัยลดโทษเนี่ยบรรยายทุกอย่างมาหมดเลยแล้วก็สรุปตบท้ายนะข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่กฎหมายให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรา7ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมและถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดใดๆเลยตามมาตรา8และมาตรา9แห่งพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569อันเป็นการคืนสิทธิ์เด็ดขาดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติมิฉะนั้นจะไม่นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตรงกันข้ามจะยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่สร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคมไทยอย่างไม่สิ้นสุดจึงเรียนมาเพื่อท่านคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้มีคำวินิจฉัยว่าข้าพเจ้านายทักษิณชินวัตรได้รับนิรโทษ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ง่ายนะครับเขาบอกว่าพวกกระชังปลานะพี่บอย
4: ครับ
3: เขาบอกเนี่ยน้ำท่วมพร้อมกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวลงปลาก็ลงพร้อมกัน

0: เดี๋ยวเจ๊งอีกรอบตอนไหนตอนที
1: ่
0: ขายปลาใช่เพราะมันก็จะทุกกระชังมันก็โตขายพร้อมกันหมดโดนกดราคาอีกเพราะว่านั้นปลาล้นเพราะมันเริ่มพร้อมกันเดี๋ยวก็ขายพร้อมกันจะไม่เริ่มก็ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรกินอีกนะครับนี่แหละนะเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันต่อครับ

0: ้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโลกทิพย์
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:30 นแล้วครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับในเช้าในค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้นะฮะกับเราสองคนนะครับพี่บอยกับดีเจด้งครับผม
4: ครับผมเออวันนี้เห็นด้งไปถ่ายรูปที่ไหนตูนเศรษฐกิจเหรอ
3: วันนี้ไปประชุม IMF World Bank ครับพี่ที่ศูนย์เศรษฐกิจครับพี
4: ่
3: ในอินเตอร์
4: เอาไออินเตอร์ไหนเลขท้ายบัตรอะไรอ่ะบัตรห้อยคอ
3: เอออยู่ข้างล่างส่งให้อยู่ข้างล่างไม่ได้พกขึ้นมา
4: เอออย่าลืมดิสตูลอตเตอรี่นะท้ายบัตรแต่เห็นว่าตรง QR code อ่ะ
3: ได้
4: ม
3: ัน
4: จะมีตัวเลขอยู่อ่ะ
3: ครับผมครับผม
4: เออนั่นแหละ60นั่นน่ะ
3: พี่บอยให้โชคอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเลย
4: เออ
3: นะครับคุณผู้ฟังก็ทักทายเราเข้ามาได้นะครับผ่าน Facebook Live นะครับพี่โจรับยองมาแล้วพี่หนึ่งรักลูกที่สุดครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: พี่ทองคำนะครับพี่สมานสวัสดี2หนุ่มครับทำงานอยู่ขอนแก่นนะครับ
4: เ
3: ริ
4: ่ม
3: ง
4: าน แล้วแวะมาทักทายขอนแก่นเป็นอย่างไรบ้าง
3: น้อง
4: หนาวหรือยังขอนแก่นเพราะว่าโด่งบ้านโด่งสัมผัสอากาศหนาวได้หรือยัง
3: ยังไม่รู้สึกเลยพี
4: ่แต่ว่าพี่ว่าลมมันเย็นๆแล้วนะช่วงนี้เหมือนกับว่าบางช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยเออรู้สึกลมเย็นๆแต่คุณหนูฝั่งว่าจะไม่เอาหรือไม่เล่าดีกว่า
3: เฮ้ยอ้าว
4: เดี๋ยวเคลื่อน
3: อุตส่าห์พูดอย่างนี้แล้วมาทำอย่างนี้ใจคอทำด้วยอะไร
4: เดี๋ยวเคลื่อน
3: ใจคอ
4: เมื่อเช้าเดี๋ยวบ้านตีห้าครึ่งแล้วไปหลับในรถที่คอนโดไงแล้วมันก็นั่นแหละคุณหนูฝั่ง
3: แล้วมันกระดิกตัวไม่ได้หรือว่าเหมือนเห็นเงาอะไร
4: ทุกอย่างต้องทุกอย่างครบ
3: อุ้ยขนลุกเอาจิ้งจกมาอย่างนั้นที่
4: ตั้งแต่วันศุกร์ให้เรียกว่าเศรษฐีบอย
3: เข้าไปที่เพจอะไรถ้าจะไปถามเรื่องนี้กับพี่เพจอะไรนะเพจอะไร3ตัวอะไรของพี่นะ
4: DJ Boy Lottery 3ตัวตรง
3: คุณผู้ฟังเข้าไปเพจนี้แล้วไปขอเรื่องนี้กับพี่บอยหรือว่าบอยครับบอยครับช่วยเล่าหน่อยเป็นไงคืนนี้เรานอนไม่หลับกระสับกระส่าย
4: จริง
3: ครับผม
4: คุณผู้ฟังผมลอตเตอรี่ไว้แค่20ใบเอง
3: โอ้โหเป็นไงคุณผู้ฟังเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ทำให้พี่บอยเชื่อมาก20ใบ
4: วันนั้นกี่ใบนะที่ต้องเห็นนะ
3: 61
4: พี่เห็นก็เปรตได้เหรอ
3: เอ๊ะทำไมพี่บอยเขาถูกหวยบ่อยนะครับคุณผู้ฟังเคล็ดลับแกนะโอ้โหแอบชำเลืองดูนะฮะโอ้โหแกซื้อในเป๋าตังค์ไว้61ใบเข้าไปแล้ววันนั้นยังไม่ถึงวันที่1นะถึงวันที่1ไม่ปาไปเป็นร้อยเลย
4: กระเป๋าตังค์มันแห้งก็กดเธอแล้วนึกว่ามันแค่ใบ2ใบมันแห้งคุณรู้ป่ะ
3: คือเข้าใจแล้วว่ามันมีเลขมาเรื่อยๆใช่มั้ยบอย
4: ไม่เก็บเรื่องเออมันก็เป็นเลขความหวังนะคุณรู้ฟัง
3: ก็ไม่เป็นไร
4: ไม่รอซื้อตอนลดราคาวันหวยออกดิเอาเนี่ยวันนี้เราเห็นทะเบียนรถท่านนายกหนูหรือยัง
3: ยังพี
4: ่ได้ไปอุ้มพระดำน้ำอ่ะ
3: เอาเหรอทะเบียน
4: ไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอ่ะโอ้ไปหานะคุณผู้ฟังนะตรงกับเลขบอยเลยนะ
3: ไม่บอกอีกแล้วไม่บอกอีกแล้วเดี๋ยว
4: หาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผิดกฎ
3: อ๋อเ
4: ออแค่ทะเบียนท่านนายก
3: ไปเข้าเพจดีเจบอยนู่นน่ะที่แกบอกอ่ะพี่
4: เข้าเรื่องดีกว่า
3: ครับผมคุณยายออสแชร์ให้เราแล้วขอบคุณนะครับมาเดี๋ยวค่อยไล่เรียงข้อความกันต่อไปเลยครับ
4: ขอบคุณความเกิด
3: ยิงก่อนยิง10หน่อยยิง10หน่อย
4: ยิงก่อนยิงก่อน
6: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: โม้จะลืมลำดับขอบคุณฟังครับวันนี้นายธวัชชุมหินนะครับประธานเครือข่ายต่อสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอน้ำหนาวแล้วก็ทางประธานอำเภอเขาค้อเนี่ยนะฮะในพื้นที่ไปยื่นหนังสือต่อนายสรัญญูมีทองคำนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็คุณฐานิศวงศ์วิเศษนะฮะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสนอแนวทางยกระดับมาตรการความปลอดภัย

0: ยระบบกำกับดูแลการท่องเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยมันเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังขณะที่เขาไปทำกิจกรรมโรยตัวตรงน้ำตกตาดหมอกน้ำตกที่ชื่อดังนะตาดหมอกที่ตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวที่เพชรบูรณ์ทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนกับผู้หญิง1คนเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาเขาเลยต้องมายื่นเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังฮะข้อเสนอครั้งนี้มุ่งให้จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบแล้วก็ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของกิจกรรมดังกล่าวจะมีความเสี่ยงแล้วก็ควบคุมคือต้องควบคุมหรือว่ามีต้องมีผู้ชำนาญการเนี่ยมาคอยดูแลกิจกรรมไม่ใช่ปล่อยนักท่องเที่ยวไปทำกันเองแล้วก็เสนอให้จังหวัดเนี่ยจัดทำแนวทางความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยทบทวนความชัดเจนของอำนาจหน้าที่คือเยอะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยทางเพจนปส.บางเรือหักแต่นะผู้จัดกิจกรรมโรยตัวผาแคนนอนได้เผยแพร่คำชี้แจงว่าไม่ได้เพิกเฉยหรือเรียกความรับผิดชอบแต่ต้องเร่งประสานการรักษาผู้บาดเจ็บทั้ง2รายระหว่างโรงพยาบาล2แห่งที่อยู่ห่างกันประมาณ70กิโลเมตรควบคู่กับการให้ปากคำแก่เจ้าที่หลายหน่วยงานโดยยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการรักษาดูแลผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรกซึ่งทางผู้จัดการผู้จัดก็ระบุว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมีทั้งหมด6คนในจำนวนนี้เนี่ยลงโรยตัว4คนซึ่งแต่ละคนเคยทำกิจกรรมลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โรยตัวใช้เชือก2เส้นแยกคนละเส้นและลงเป็นคู่โดยคู่แรกลงถึงพื้นได้ตามปกติส่วนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคู่ที่2หลังโรยตัวลงมาแล้วประมาณ130เมตรจากเส้นทางน้ำตกที่มีความสูงราว150โอ๊กก็จะถึงพื้นแล้วคุณฟังฮะอีก20เมตรสำหรับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณพื้นราบริมชะง่อนผาสูงประมาณ30เมตรซึ่งนักท่องเที่ยวหยุดจัดอุปกรณ์คือไปอยู่ตรงนั้นแล้วจัดอุปกรณ์เพื่อเตรียมลงช่วงถัดไปก่อนเสียหลักตกลงไปติดค้างบนชะง่อนหินด้านล่างซึ่งสูงจากพื้นประมาณสัก10เมตรซึ่งทางผู้จัดงานเนี่ยได้ลงตัวลงไปตรวจสอบแล้วพบผู้บาดเจ็บชายยังมีอาการแขนขวาและท่อนขาบวมซึ่งคาดว่าอาจจะหักส่วนผู้บาดเจ็บหญิงมีอาการเจ็บหน้าอกและหลังก่อนประสานเจ้าที่เข้าช่วยเหลือตั้งแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ขึ้นด้านบนประมาณหนึ่งทุ่มคือ4โคม่า6คนรวยกัน4คนแต่ว่า2คนเนี่ยที่ลงมาพร้อมกันเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างจะถึงพื้น
1: ครับผม
2: นครรอบทิศอันดับ9
1: มาเรื่องฟ้าฝนกันดีกว่านะครับจะได้เตรียมรับมือกันในสัปดาห์นี้นะครับก็เนี่ยพี่บอยวันนี้เองเนี่ยทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลนะครับที่บอกว่าก่อติดร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC พูดถึงข้อกังวลเรื่องประตูระบายน้ำคลอง12ที่ปทุมที่บอกด้วยนะฮะ
0: นั่น
1: นะครับก็เขาบอกว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับได้บริหารจัดการน้ำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้มีความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยแหละเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12จะไม่ให้กระทบกับพื้นที่ทั้งรับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ปล่อยน้ำมานะครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีละนะครับเช่นเดียวกับเขื่อนป่าสักเขื่อนพระราม6ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับฝนช่วงนี้ทางภาคกลางจะไม่มีมาเพิ่มนะฮะก็จะทำให้ท้ายน้ำอย่างอยุธยามาปทุมเนี่ยแหละไหลลงตามคลองไปต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับทีนี้ที่น่าห่วงนะฮะเขาบอกว่าในช่วงวันที่14ตุลาคมจะมีฝนตกทางจังหวัดภาคกลาง2ที่ที่อุทัยกับสุพรรณแล้วก็ลงใต้เลยที่เหลือลงใต้หมดเลยแต่สัปดาห์นี้เนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยจะไม่เจอฝนละน้ำฝนจะไม่ลงมาเติมละเขื่อนก็เริ่มปรับลดการระบายน้ำมาละนะครับ
0: ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอย่างแถวบ้านอย่างที่บอกเนี่ยที่มาประท้วงคือน้ำเขามันลงแล้วลงมันลงช้าเกิน
1: โอ้แล้วมันเน่าซะหน่อยจะไม่มีน้ำมาเติมแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะจัดการยังไงเนาะ
0: โอ้
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นี่เปิดมาเจอพอดีเลยเขาบอกว่าเลขทะเบียนรถ ท่านนายกอนุทินที่ไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปี2569ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยอ้าวแต่เขาไม่บอกเลขทะเบียนโ
1: อ้
0: เออมาเจอเพจนี้คุณผู้ฟังมันจะหาบอกนี่นี่จะผมเข้าไปส่องให้เพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยได้เป็นเศรษฐีมีเงินไปเขาเรียกอะไรสู้ภัยน้ำท่วมใช่ไหมคือต้องเล่าย้อนนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ย11ตุลาคมท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกของเราเนี่ยนะฮะไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ์ประจำปี2569ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารโอ้ชื่อดีนะวัดโบสถ์ชนะมารเออถ้ามีโอกาสต้องไปนะดงนะเรามันมีศัตรูเยอะนะดง
1: เพชรบูรณ
0: ์อยู่ที่อำเภอเพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภอเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
1: คร
0: ับอ๋อเหรออำเภอนี้กับที่จังหวัดชื่อเดียวกันเลยเนาะโดยได้รับเมตตาจากพระเทพพัชรบัณฑิตเจ้าคณะภาค4ถึง5เนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นี่ท่านยกเข้าไปนะเป็นประธานฝ่ายคารวะโดยมีคุณธนนนท์ชาวิรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติบริษัทสมาคมแม่บ้านมหาไทยมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อีกหลายท่านในการผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพชรบูรณ์นี่แหละทั้งหลากหลายองค์การชาติก็มาร่วมพิธีนี่เขามีการบวงสรวงมีอะไรกันว่าไปนะในการนี้ท่านนายกเนี่ยก็เป็นประธานพิธีฝ่ายคารวะจุดเทียนมหามงคลชัยที่ตู้เทียนชัยโต๊ะเครื่องบวงสรวงแล้วก็เทียนบาทน้ำพุทธมนต์แล้วก็เข้ากราบถวายสักการะพระเทพพัชรบัณฑิตเจ้าคณะภาค4ขีด5ถึงขีด4ถึง5เนี่ยนะฮะเจ้าวาดวัดสนธิการประชารามประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็กล่าวเปิดงานก็ว่ากันไปก็ใดๆก็เป็นประเพณีที่ใครก็คือเป็นสิริมงคลอยู่แล้วเนาะใครเป็นคนพื้นที่หรือใครก็ใครอยู่ใกล้เขาก็ไปกันแต่ใดๆคือมีคนไปจับจ้องเนี่ยทะเบียนรถท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปงานนี้ไม่อยากจะเชื่อคุณฟังนะมันเป็นตัวเลขเดียวกับที่พี่บอยบอกต้งเลยอะ
1: สัญญาณ
0: หลุดอะไรรู้ไหม
1: ถ้าเป็นสัญญาณพี่บอยหลุด
0: เบน
1: คนด่าเลยต่อแกล้งแซวแซวแป้งเปิ้งตกใจกันหมด
0: ทำไมด่าว่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แกล้งบอกว่าพอเนี่ยพอถึงจุดคลายแม็กในพี่ไล่มาแล้วยาสัญญาณหลุดเอาคุณผู้ฟังรอแล้ว
0: ไม่ใช่ที่ไล่ยาวเนี่ยกะให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปหาปากกาดินสอมาเตรียมโจทย
1: ์
0: ถ้านายกไปรถทะเบียนนี้ฮะเบรกหน้าเนาะเบรกนี้เข้าก่อน
1: ใจร้ายจริง
0: เดี๋ยวพี่ตอบว่ากันหลังไปถ้าเป็นรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน1นอหนูยอหญิง1369กทมดงตอนนั้นพี่ต้องดูเลขอะไรจำไม่ได้อีก
1: จำไม่ได
0: ้บอกเลขนี้ไปซื้อเลขนั้นแล้วถึงเวลาถามดงถูกหวยไหมไม่ถูกพี่แต่รู้ที่เสื้ออะไร
1: เดี๋ยวนะทะเบียนนี่1369อ่ะ
0: 1369ทะเบียนรถท่านนายกเอาล่ะคุณผู้ฟังแล้วงวดนี้นะนี่หวยออกยามหนึ่งนะผมจะบอกให้นะหวยออกยามหนึ่งนะหนึ่งนี่คือเลขพระอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: มันต้องมีเลขหนึ่ง
1: จัดไป
0: จริงดง
1: ครับผม
0: คุณผู้ฟังเชื่อบอยเป็นเศรษฐีมานักต่อนักแล้วใครเชื่อบอยเน
1: ี่
0: ยเว้นบอยนี่แหละ
2: นครรอบทิศอันดับ7
1: เขาบอกเดี๋ยวนี้ติด GPS ในรถเนี่ยมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าที่นนทบุรีนะครับนนทบุรีนะฮะมีหนุ่มใหญ่รายนึงเขาไปจอดนอนในปั๊มนะครับแล้วปรากฏว่าไม่กลับบ้านภรรยาเลยตามจาก GPS จนไปเจอว่าเสียชีวิตอยู่ในรถพี่เขาป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับปั๊มน้ำมันในถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่นะครับอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีจับภาพเนี่ยตอน 8:58 เมื่อเช้านี้รถคันนี้เลี้ยวเข้ามาในปั๊มตอนประมาณ 9:30 นะครับรถคันนี้เริ่มลดกระจกนะลดกระจกลงมานะฮะแล้วก็จอดนิ่งสนิท กล้องวงจรปิดเห็นความเคลื่อนไหวที่ตอนบ่ายสามแล้วอ่ะวันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะบ่ายสามเนี่ยมีญาติเดินมาตามหามาเคาะกระจกมาดูมาพยายามเรียกนะครับเออนะพบว่าคนขับเสียชีวิตแล้วครับ
0: โอ้
1: ก็ครึ่งวันนะอยู่ในรถเกือบๆ6ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ก็มารีบมากันทำ CPR อะไรก็ไม่ทันแล้วครับตัวแข็งหมดแล้วนะครับเออจากการสอบสวนนะครับก็ภรรยานะครับบอกว่าตัวของผู้ตายเนี่ยนะครับมีโรคประจำตัวนะฮะเขาบอกว่าสามีออกจากบ้านแถวพระปิ่น3ตอน 7:40 จะไปส่งลูกสาวที่มอกรุงเทพนะฮะจากนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขอแวะไปตัดผมนะแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านสัก 10:00 ทีนี้ตัวเธอก็บอกเอ๊ะทำไม 10:00 แล้วยังไม่กลับมาอีกก็เลยเช็คพิกัดจาก GPS นะครับจนทราบว่ารถเนี่ยจอดแน่นิ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยความเป็นห่วงพอมาถึงก็เห็นกระจกเนี่ยมันแง้มลงมาอยู่แล้วนะสามีตัวซีดแล้วนะครับสามีเป็นโรคหัวใจนะฮะ
0: แต่ก็หัวใจกำเริบห
1: ัวเออคงขับคงรู้ตัวว่าขับไม่ค่อยไหวหรือยังไงก็เลยจอดนอนนะ
0: โอ้โห
1: แล้วก็ไปเลยหลับแบบหลับสบายเลยไปเลยอะครับไปสบายเลย
0: โอ้
1: อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หลายอย่างนะโรคประจำตัวก็ต้องระวังแล้วก็การมี GPS ในรถหรือมีเดี๋ยวนี้ที่เขามีตัวเหมือน AirTag อะเล็กๆอะพี่มันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: มาดูสาระเยอะๆกันบ้างกับข่าวนี้หลังจากที่เราคุยเรื่องตัวเลขกันไปเยอะแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคอร์สครั้งที่2ซึ่งจะดำเนินการเนี่ยในวันที่14-17ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งคณะของไทยเนี่ยเดินทางไปถึงแล้วพอวันที่12แล้วถูกไหมคุณฟังเราก็ต้องไปเตรียมการโดยจะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคในแง่กฎหมายแต่ละฝ่ายจะนำเสนอเอกสารเพื่อชี้แจงและให้หลักฐานต่างๆว่าเส้นแบ่งเขตแดนของเราจะใช้หลักอะไรกันซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีการเสนอหลักฐานของตนเองคุณเสียศักดิ์บอกว่าการเจรจารอบนี้เป็นเพียงการหารือด้านเทคนิคแต่ยังไม่มีการพิจารณาอะไรและจะนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปพิจารณาต่อซึ่งประเทศกัมพูชาอาจจะขอให้ไทยชี้แจงที่มาของเส้นแบ่งแดนว่ามีที่มาอย่างไรแต่ไทยยังคงยึดอยู่ในท่าเดิมยึดอยู่ในท่าเดิมคือต้องการให้มีการกำหนดเขตแดนเป็นหลักเมื่อถามว่าการเจรจาดังกล่าวมีผลกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จหรือไม่ท่านเสียศักดิ์บอกว่าปกติแล้วจะอยู่ในระยะเวลา1ปีหรือสามารถต่อไปได้แต่หากการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะจบก่อนเวลาซึ่งแนวโน้มขนาดนี้ต้องให้มีการพิจารณาก่อนว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักฐานข้อกฎหมายอย่างไรบ้างซึ่งไทยคิดว่าสิ่งที่ทำมาเป็นตามหลักการที่ถูกต้องส่วนความชัดเจนเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลท่านเสียศักดิ์บอกว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดกันเราเอาเรื่องกำหนดเขตแดนก่อนชัดเจน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: คยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: 5อันดับ5นะครับพาไปดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ระบาดหนักนะมีเด็กไทยเนี่ยนิยมไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อนวัยอันควรนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลาย6โรคนะครับเดี๋ยวนี้นะพี่บอยทั้งกลิ่นก็น่าชวนคือมันหอมอ่ะ
11: ใช่
1: มีพี่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาดูดบุหรี่ไฟฟ้านะเขาให้ดมนะโอ้โหอย่างกับกลิ่นลูกอมอย่างกับกลิ่นแบบขนม
11: แจ้งตำรวจจับสิ
1: รู้จักกันรู้จักกันใจเย็นแล้วก็บางอันเนี่ยบางทีไอ้ตัวแท่งที่ดูดเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบตัวการ์ตูนด้วยนะมันไม่ได้เป็นแท่งบุหรี่ธรรมดานะเป็นรูปการ์ตูนด้วยแต่ว่าข้างในที่อยู่ในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ความหอมความอะไรของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนิโคตินที่ส่งผลต่อประสาทอย่างยิ่งนะครับทำให้เพิ่มความเสี่ยงนะครับต่อการใช้สารเสพติดอื่นมีทั้งโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคปอดมะเร็งโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองมันทำลายหมดนะครับไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่หอมๆเนี่ยรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับตอนนี้คือถ้าผู้ใหญ่อ่ะเราจะไปแนะนำเขารู้ทุกอย่างแหละนะพี่เนาะเพียงแต่ว่าเด็กอ่ะที่เริ่มเข้าสู่วงการนี้เนี่ยด้วยความหวือหวาของไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้น่าห่วงนะครับบางทีพ่อแม่นะเขามีสอสอเขาเคยจัดเสวนานะผมไปอ่านเจอพ่อแม่บางคนอ่ะดูแล้วนะพยายามแบบแอบเข้าไปห้องลูกดูกระเป๋าลูกดูทุกอย่างบนโต๊ะลูกไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจนเหมือนมารู้ทีหลังอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์รูปแบบเขาอ่ะนะครับ
11: มันทางไง
1: โอ้เดี๋ยวนี้นะทุกมันมีสิ่งล่อตาล่อใจทุกอย่างนะฮะ
11: ครับ
1: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: คุณวรายวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็พูดถึงกรณีที่มีการสั่งการให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปตรวจสอบกรณีโรงงานกากอุตสาหกรรมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ขออภัยศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมีสารเคมีจากกากขยะรั่วไหลแล้วก็พร้อมกับปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านบอกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ดำเนินการติดตามเก็บอู้คราบน้ำมันที่รั่วไหลอ๋อที่เป็นสีฟ้าตอนนั้นไหมที่เป็นข่าวตอนนั้นไปกับน้ำท่วมจากโรงงานฝั่งจากโรงงานมาฝังกลบแล้วให้โรงงานรีไซเคิลเนี่ยทำน้ำมันเชื้อเพลิงผสมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีเนี่ยฮะ ก็มีการติดตั้งเครื่องสูบแบบสูญญากาศเพื่อดูดคราบน้ำมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำออกบริเวณโรงงานแล้วด้วยท่านว่ากันนะส่วนกรณีที่ให้ทางปลัดอุตสาหกรรมเนี่ยกำชับตรวจกำชับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบโรงงานต่างๆว่ามีนอมินีหรือว่าปัญหาอื่นๆหรือไม่เพราะก็ให้ส่วนที่กำลังกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะท่านย้ำว่าหากพิสูจน์แล้วพบความผิดตามกฎหมายชัดเจนกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะสั่งปิดโรงงานทันทีล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งยึดอายัดวัสดุสิ่งของเครื่องจักรและสิ่งอื่นๆตามพระราชบัญญัติโรงงานนะก็กับโรงงานหนึ่งรายคือบริษัท GKC Recycle จำกัดที่อำเภอบ่อทองที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่มีการส่วนที่กำลังบูรณาการหลายหน่วยงานในจังหวัดเนี่ยนะตรวจสอบโรงงานแห่งนี้แล้วก็พบการกระทำความผิดหลายข้อหาโอ้นี่นะเท่ากับโดนไปแล้วหนึ่งโรงงานนะเชือดไก่ให้ลิงดูซะหน่อยเออ
12: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
12: ที่ระยองเขายังตามตัวไม่ได้ด้วยนะพี่เป็นผู้ชาย
11: ค
12: นอะไรนะครับพี่
11: จระเข้เหรอ
12: ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี่แหละพี่คนนี่ร้ายที่สุดแล้วเออจระเข้มันยังอยู่ในน้ำบางทีมันยังไม่ทำอะไรคนนะ
11: เออ
12: นี่คนนี้ชายปริศนาเที่ยวไปเดินตามครูเดินตามเด็กผู้หญิงในโรงเรียน
11: มันจะเรียนหนังสือหรือสิตามครู
12: โอ้ยมันไม่มีใครอยากเรียนเออคือที่น่ากลัวคือบางทีเนี่ยไปหลอกถามข้อมูลจากเด็กนะว่าแบบครูประจำชั้นป.5มีชื่ออะไรบ้างตึกเด็กอนุบาลอยู่ไหนเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่พักกี่โมงอะไรแบบนี้หาข้อมูลจากเด็กบางทีเด็กก็ซื่อบางทีเด็กก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างครับเขากำลังประกาศตามหาตัวชายคนนี้นะครับจริงๆเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมนะเป็นช่วงเรียนปิดเทอมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แค่บางส่วนที่มาเข้าเวรนะครับมาดูแลเด็กที่ยังต้องมาเก็บงานมาอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวตรงที่แบบบางทีเดินตามอ่ะแล้วมาหลายวันแล้วด้วยนะไม่ได้มาแค่วันเดียวแล้วหายไปนะคือมาจนแบบเริ่มทุกคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่ใครบางวันก็เดินตามครูบางวันเดินตามเด็กแต่มันก็ยังไม่ถึงกับไปทำอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเริ่มกังวลกันแล้วว่าแบ
11: บ
12: ทำไมเข้ามาได้ง่ายแบบนี้ต้องยอมรับว่าโรงเรียนต่างจังหวัดนะพี่บอยบางทีรั้วไม่มีอ่ะ
11: ใช่
12: เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงตรงนี้แหละนะครับแต่อย่างน้อยโรงเรียนเนี่ยเห็นบอกว่ามีกล้องวงจรปิดนะมีกล้องวงจรปิดก็เอาไปส่งให้กับตำรวจแล้วนะครับที่สภ.บ้านฉางจังหวัดระยองนะฮะเพื่อให้ติดตามตัวเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเอ่ยครูเอ่ยผู้ปกครองเอ่ยกลัวกันหมดแล้วครับ
11: ค่ะ
12: หมดเวลาแล้วล่ะโอ้โหลืมดูเวลาเลยขออภัยพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
3: สนับสนุนข่าวโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
14: ท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
17: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาส วัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัดดารามวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมารรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
15: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
18: ระวังนะลูก
19: ค่อยๆวิ่งนะลูก
18: อย่าปีนสูงนะ
19: เดี๋ยวล้มนะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
23: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
22: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง1,290 บาทเท่านั้น
23: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
22: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
24: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหา

วัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมหนุ่มน้ำมนต์รายงานตัวจ้าสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวนะครับทุกคนฮะจะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วเนี่ยทำไมเร็วจังเลยนะฮะว้าแป๊บเดียวละสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆนะฮะทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่สุภวัตด้วยนะครับสวัสดีครับนี่พี่สุภวัตมาแล้วแล้วก็พี่ลัสนะพี่ลัสมาแล้วครับแล้วก็พี่ขาวดอนครับแล้วก็พี่นิภาพรนะครับเข้ามาแล้วแชร์แล้วค่ะโหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับลำรวยลำรวยได้พี่น้องเด้อเสียงดีเนาะปากลาโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณพี่รัตมากๆนะครับเพลงนี้ก็ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจบไปแล้ว3เพลงกันเลยทีเดียวเนาะมีแต่เพลงที่แบบเพราะมากๆเลยนะฮะผลงานเพลงแรกเนาะที่จบลงไปครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์ครับจากทีเล็กนะฟิชเชอริ่งนะฮะกับหยุดสารวันนั่นเองฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่2ครับพ่อได้เสียวนี่ของคิดคิตตี้ครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่จบไปนะครับคิดจังไดนี่จากบอสธีรพงศ์นะฮะก็โหยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเนาะช่วงนั้นเนาะแต่นี้ก็ยังเป็นหนุ่มอยู่ สวัสดีพี่พัดด้วยนะครับสวัสดีพี่พัดครับแล้วก็รวมไปถึงน้องฟ้าด้วยนะแอดมินวันนี้ทำงานกันหน่อยนะน้องฟ้านะสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับพี่ทิพย์สวัสดีครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับกลางดาวและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะวันนี้แล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีครับนี่พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงเข้ามานางฟ้านี่พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็พี่ดาวสวัสดีนะครับผมสวัสดีเดี๋ยวทักทายกันหน่อยช่วงนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแว่วๆอยู่ไหนเอ่ยนี่ๆๆๆๆนี่ๆอยู่นี่เองพี่พัดอยู่นี่เองนะครับน้องสาวมายังคิดถึงหมายถึงใครเนาะเอาสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวน้ำเด้อครับอากาศเป็นไงเนาะทั้งสปป.ลาวทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับผมพี่ๆคนไหนฮะอยากจะฟังเพลงเนาะก็สามารถส่ง SMS ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ022481366ครับให้สิทธิ์สายแรกกันเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับพร้อมที่จะพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะจ๊ะช่วงนี้รอสายกันหน่อยเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะฮะซิงเกิลผลงานเพลงจากพี่เบียร์พร้อมพงกันละกันนะครับผลงานเพลงสิกอดแบบบ่ถามเด้อ

จบไปแล้วครับพี่น้องครับสิกอดแบบบ่ถามนะครับจากไอเบียพร้อมพงนะครับพี่น้องนะฮะเอาล่ะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับตอนนี้หนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะทักทายพี่ๆนะที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะใครกดไลค์กดแชร์แล้วขอให้รวยขอให้รวยกันละกันนะช่วงนี้ครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะในช่วงนี้ฟังอีกสักหนึ่งผลงานเพลงในช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจตอนนี้ครับสายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มหน้ามนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับผมตลอดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่คร
1: ับ โอ้วันนี้พี่เฉลิมพลโทรมาจากที่ไหนเน
2: า
1: ะ
2: ลพบุรีครับ
1: ลพบุรีตอนนี้มีฝนไหมครับลพบุรีครับ
2: ไม่มีคร
1: ับ ไม่มีเนาะวันนี้พี่เฉลิมพลเงี้ยโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: เก็บไถขึ้นลานของพี่เกษมคมสันครับ
1: เก็บไถขึ้นลานของพี่เกษมคมสันนะฮะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เฉลิมพล
2: พิเศษให้แก่ขึ้นเจ้าอาคนเลยครับเพราะว่าชาวไร่ชาวนาก่อนที่จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ทำไร่ทำนานั้นก็ต้องใช้ไถก่อนใช่ป่ะครับพี
1: ่อ๋อ
2: ใช้ต้องกินข้าวครับ
1: วัน
2: ของเงินในหลวงด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับได้เลยพี่เฉลิมพลยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับคร
1: ับ ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: เอาละครับสายหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะจากพี่เฉลิมพลนะฮะโทรเข้ามาจากลพบุรีนั่นเองฮะขอเพลงเข้ามาเก็บไถขึ้นลานครับเพลงนี้ก็พิเศษให้แฟนเพลงของFM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่ชาวไร่ชาวนาเนาะชาวสวนที่ก่อนจะมีเครื่องจักรเนาะมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไถกันก่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกันด้วยนะฮะผลงานเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลง

0: เองเก็บไถขึ้นลานจ้า
1: ทิ้งคนที่มารับบริการอยู่ตรงหน้าไปได
2: ้
1: นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคนไม่พอที่ผมต้องขอโอกาสถือนี้โอกาสนี้อธิบายให้เข้าใจกันด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้คนในสถานทูตและสถานกงสุลไม่มีการหยุด

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณเงี้ยสำหรับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในค่ำคืนนี้นะฮะก็อยู่กันยาวๆเลยฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้เนาะทางไลน์นะครับและช่วงนี้นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับต้องมาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับวันนี้ธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอ็กนกกระซิบครับโอ้โหต้องรีบมาฟังเลยนะฮะสำหรับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับฟังไม่ผิดนะฮะ 50,000 บาทนั่นเองครับต้องบอกว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับทุกคนโอ้โหที่สำคัญครับไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะนี่พิเศษตรงนี้นะฮะไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรท 0.75% ต่อเดือนหรือแฟคทีฟเรทนะฮะ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นเองครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับหรือว่าย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนครับโอ้โหพี่ๆคนไหนสนใจนี่ต้องเข้ามาแล้วนะสำหรับต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนให้สำหรับผู้ประกอบการคนที่มีร้านค้าอาจจะต้องทุนอาจจะทำนู่นทำนี่นี่ต้องบอกไว้มาให้มาที่นี่นะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้นะฮะธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนั่นเองครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะนี่นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพี่ๆคนไหนที่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถสมัครได้เลยครับสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับออมสินช่วยคุณเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นเงินวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้นั่นเองครับยังไงพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโทรcontact center 1115ครับหรือ เว็บไซต์ธนาคารออมสินครับก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนั่นเองครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.
1: อ่ะนะฮะทักทายทุกท่านกันด้วยเนาะในช่วงนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยได้เลยฮะกับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึงนู่นแหละโอ้โหสักประมาณนี่เลย4ทุ่มกันเลยทีเดียวครับฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนต์ไปนะครับผม
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผมในช่วงนี้ครับในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอขอบคุณคันกันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับ

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขอบคุณพี่ๆครับที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่กันด้วยนะครับอยู่กันยาวๆเช่นเคยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมเอาละฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขออนุญาตจับงานเพลงสักเพลงหนึ่งนะของคาราบาวครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: วันที่11ถึง12ตุลาคม2569เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกระบวนการหลอกลวงออนไลน์การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกพร้อมทั้งหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570และ2571ตามลำดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกปปช.รับสอบข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียและสามีเผยเข้าขายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้นายศักดิ์ชัยจันทร์แสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวยังมีอีกหลายรายส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมรองโฆษกรัฐบาลเห็นด้วยรัชนกปลุกสังคมตรวจสอบประกันสังคมแต่ท้วงปมตัดสิทธิผู้ชนะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมโดยแสดงความกังวลว่าแม้ผู้สมัครจะได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากแต่หากจะไม่มีการประกาศรับรองผลก็ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์ภายหลังร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าสิ่งที่ต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจนคือการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกับการตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าหน่วยงานรัฐอาจใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะทั้งสองเรื่องนี้มีน้ำหนักทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแตกต่างกันโดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าสำนักงานประกันสังคมอาจหาเหตุเพื่อตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งได้เสมอควรพิจารณาจากฐานอำนาจตามกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทางนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งและพิจารณาข้อคัดค้านตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดจะสามารถตัดสินใจตัดสิทธิผู้สมัครได้ตามความพอใจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
2: นับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
8: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
7: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาฮ่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา8นาทีครับอยู่ในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายน้ำใหม่ครับอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้จ้าฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับผม
2: พี่ตะวันโทรมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
3: จังหวัดใหญ่ครับ
2: โอ้หาดใหญ่เลยพี่อยู่อำเภอไหนครับผม
3: อยู่อำเภอหาดใหญ่เลยอ๋ออ
2: ำเภอหาดใหญ่เลยเนาะพี่เนาะตอนนี้หาดใหญ่อากาศเป็นไงบ้างครับพี่อากาศดีไหมเอ่ย
3: อากาศดีอากาศดีฝนไม่ตกฝนไม่ตกตอนนี
2: ้อ๋อก็ตอนนี้ก็คือยังไม่มีฝนใช่ไหมครับพี่
3: ครับผมไม่มีฝน
2: พี่ตะวันครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ขอเพลงยอดรักสลักใจอย่ารักแม่ไม
2: ้โอ้อย่ารักแม่ไม้ของยอดรักสลักใจใช่ไหมจ๊ะ
3: ก็พอดีชอบแม่ไม้อยู่คนนึง
2: อ่าเพลงนี้พอดีเลยพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
3: ้
2: ครับพิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่พิเศษให้เพื่อนๆที่ว่าขับรถเป็นเลยทุกคน
2: ครับผม
3: คร
2: ับ อ๋อได้เลยครับพี่ตะวันเนี้ยก่อนวางสายผมรบกวนพี่ตะวันพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยคร
2: ับ โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
3: อะไรนะ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่าม
3: ันไม่ค่อยได้ย
2: ิน
3: เลยอ๋อ
2: ได้ตอนนี้ได้ยินชัดไหมพี่
3: ตอนนี้ชัดแล
2: ้
3: ว
2: โอเคครับทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
2: โอ้โหขอบคุณมากๆครับพี่ตะวันยังไงเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
3: คร
2: ับ
3: ผมคร
2: ับ ขอบคุณมากครับสวัสดีจ้า
3: คร
2: ับ
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่ตะวันครับโทรเข้ามาจากหาดใหญ่เลยครับขอเพลงเข้ามารักแม่ไม้จากยอดรักนะฮะจากอาจารย์ยอดรักดีกว่านะยอดรักนะครับก็พิเศษให้พี่ๆที่ขับรถเทนเนอร์กันอยู่นะครับแล้วก็เห็นพี่ตะวันบอกว่ามีแอบชอบแม่ไม้คนนึงน่าจะได้ยินเพลงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยครับแล้วก็ในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอ่ะฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮ่า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: คเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็21:44 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับก็ฟังเพลงเพราะๆครับยินดีต้อนรับพี่ๆที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่ด้วยนะฮะพออย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วปังเนาะยังอยู่โอเคนะฮะผลงานเพลงบางเพลงนะครับที่พี่ๆขอเข้ามานะครับอาจจะเปิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเพลงอื่นแนะนำมาก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ครับถ้าเวลาเหลือหนุ่มน้ำมนเปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนกันหน่อยในช่วงนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอขอบคุณ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ในท้ายชั่วโมงแล้วฮะโอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่เหลือนะครับแต่ถ้าเวลาเหลือจริงๆหนุ่มน้ำนนท์เปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับแล้วก็บางเพลงอาจจะที่พี่ๆขอมาอาจจะซ้ำนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเปิดซ้ำไม่ได้เนาะก็สามารถแนะนำเพลงอื่นๆมาได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำนนท์ด้วยนะก็จะเจอกันครับกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามารับชมรับฟังเพลงกันเพราะๆนะฮะก็ทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะก็อาบน้ำกินข้าวเสร็จก็โอ้นี่เลยครับติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับก็มีพี่ๆดีเจที่น่ารักต้องบอกว่าน่ารักทุกช่วงเลยนะฮะก็เข้ามาขอเพลงกันนะฮะกดติดตามไว้เลยนะฮะสำหรับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็เวลามีกิจกรรมดีๆนะกิจกรรมคอนเสิร์ตนะฮะก็จริงๆอยากให้ติดตามนะไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาจัดกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าสนุกมากฮะโอ้โห FM 95ของเรานี่ต้องบอกว่าจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มฮะโอ้โหของแจกนี่เพียบเลยนะฮะโอ้โหมันกันทุกครั้งนะฮะ ครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมลากันไปด้วยบทเพลงนี้นะฮะบทเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันละกันครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะถือว่าเป็นเวลาดีๆก่อนเข้านอนนะคะบางคนก็บอกว่าเนี่ยยังไม่นอนหรอกอีกยาวค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะคะอ่ะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้พูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะนี่ข่าวว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะก็เลยเอาล่ะนะคะพยายามที่จะขนตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อที่มันดูแบบเอ้ยเราได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วเราได้รู้สึกว่าเอ้ยนี่เข้าหน้าหนาวแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ3งานเพลงนะคะให้แบบว่าเข้ากับอากาศเย็นๆสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มมากับเรนูยังหนาวนะคะในเวอร์ชันของพี่อรวีสัจจานนท์นะคะแล้วก็ต่อด้วยลมหนาวจาก2ศิลปินค่ะมินพินทองฟิชเชอริงกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับทุ่งหนาวสาวคอยค่ะสิริพรอำไพพงศ์นะคะเพลงนี้เนี่ยนานมากแล้วคุณผู้ฟังอยู่อัลบั้มชุดที่3แรงใจรายวันนี่เป็นไงล่ะข้อมูลเป๊ะมะ นานมากนะคะ10 กว่าปีนะประมาณ12ปีอัพประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศหนาวนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้คนไม่มีแฟนก็อาจจะหนาวกว่าชาวบ้านสักนิดนึงนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้ทำยังไงนะคะดูแลตัวเองต่อไปก็แล้วกันตั้งเหลืออีก3เดือนไงส่งท้ายปี2569นะคะยังหาทันจะได้ทันเข้าดาวนะคะ2570แต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะอยู่กับตัวเองก็ได้รักตัวเองนี่เป็นไงล่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรักตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะเขาบอกว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันนี่นะถูกต้องนะถูกต้องก็นั่นแหละนะคะอยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนี่ยแต่ก็เชื่อว่านะคะมีแฟนรายการนะคะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงต่างๆนะคะที่เราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวนะคุณฟังบางคนก็ติดตามเราฟังมานานๆนะคะมีกันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเคยเจอหน้าเจอตัวกันแบบจริงๆหรือว่าฟังแค่เสียงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ฟังวันนึงอ่ะไม่ได้เจอกันวันนึงอ่ะแม้กระทั่งดีเจเองนะคะเวลาที่แบบว่าเอ้ยวันนี้ไม่ได้จัดรายการเนี่ยคุณผู้ฟังไอ้คิดถึงกันมันเป็นแบบว่า

ผูกพันนะคะสายใยที่แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่านี่แหละนะคะเป็นสิ่งที่ผูกพันเราเอาไว้ด้วยเสียงเพลงโอ้โหพูดจาดีมากจริงเอาละค่ะเดี๋ยวส่งความสุขถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะฮะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะวันนี้แป้งๆนะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งสายชิวฮิวชัยนะคะวันนี้ใครอยากโทรคุยสายหน้าไมค์เรียนเชิญได้เลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรพิเศษก็ฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมไว้ให้ด้วยส่วนเพลงอื่นๆนะคะเพิ่มเติมก็ที่เบอร์เดียวกันนะจ๊ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ02-248-1366นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะ4689400นะคะ4689400นะจ๊ะนะอยากฟังเพลงอะไรอยากทักทายดีเจให้กำลังใจกันส่งเข้ามาได้นะคะหรืออาจจะแบบว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากมอบให้ใครก็ยินดีนะคะนะคะฝากเข้ามาได้เลยนะคะส่วนทาง Facebook Live ของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่เห็นหน้าดีเจเลยนะคะหน้าบานๆแสดงว่าถูกนะคะถูกช่อง Facebook Fanpage นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะ LTM FM 95ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ภาษาไทยว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณยายอ้อสามย่านนะคะเข้ามาทุกครั้งกดแชร์ให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆอีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันน้องหนูดีนี่มาคนแรกนะโนหนึ่งแล้วเขาไม่ยอมให้ใครนะเข้ามาทักเป็นคนแรกก่อนเขาไม่ได้นะคะไม่ได้สวัสดีพี่สายหมอกนะคะดีเจโสดไหมครับโอ้โหอย่าพูดคำนี้กับพี่นะคะมันตอกย้ำนะคะคำว่าโสดพูดเบาๆก็เจ็บนะคะไม่ได้อย่าไปพูดนะสวัสดีพี่เพลเบทนะคะพี่ชอบเดี๋ยวบอกดีเจลูกโหนดนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยมีใครอีกพี่ทศพลพี่หานรักนะคะนักถ่ายน้องบอยดาวพระสุขพี่ไตรรัตน์นะพี่นุเจริญพี่บุญยงนะสวัสดีจ้ะนะคะสวัสดีพี่ธินภัทรพี่แดนชัยพี่บอลพี่บอลวีพี่บอลวีด้วยนะคะข้อความไม่ถึงข้างบนละแล้วก็พี่สุนิสานะคะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวใครยังอยู่ในไลฟ์ก็พิมพ์เข้ามาอีกนะคะบางทีข้อความด้านบนเนี่ยที่ตันเคยบอกว่าอ่านไปไม่ถึงจริงเพราะว่าเลื่อนได้แค่ประมาณนั้นนะคะพี่น้ำโมพุทโธด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทักทายจากอุบลนะอุบลนะจ๊ะโอเคอ้าวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวหิวใจนะคะอาจารย์ให้หนึ่งงานเพลงเมื่อกี้หนาวไงหนาวแล้วไงหนาวก็ต้องแบบมีคนกอด

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายของเรามาจากศรีสะเกษค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะพี่กิ๊กนะ
2: ครับ
1: ค่ะกุ๊กกิ๊กเหรอ
2: ครับผม
1: น่ารักเชียวเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม
2: ่คุยแล้วครั้งหนึ่งครับ
1: คุยแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งนี้โทรมาครั้งที่สองโทรติดยากไหม
2: โทรครั้งเดียวก็ติดเลยครับ
1: นี่ไงเห็นมะนี่อันนี้บอกกล่าวหรือว่าขิง
2: จบแล้วก็มาถอดดูต้องการ
1: อ๋อดูละครจบแล้วก็มาฟังวิทยุต่อ
2: ครับผม
1: นะคะนี่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ครับพี่กิ๊ก
2: ออนไลน์ครับผม
1: แล้วออนไลน์ทางไหนเนี่ย
2: Facebook ครับผม
1: อ๋อ Facebook นะเอางั้นก็อยู่ในไลฟ์ด้วยใช่ไหม
2: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยววางสายแล้วก็มารายงานตัวทักทายกับสมาชิกเราได้นะคะ
2: ทักทายไปแล้วครับไป
1: ไหนล่ะ
2: บุญยงบุญยงนะครับ
1: อ๋อโอเคพี่บุญยงนี่คือพี่กิ๊กนะ
2: อ๋อนั่นเป็นชื่อพ่อครับผม
1: อ๋อขอโทษด้วยค่ะอ๋อคุณพ่อเป็นชื่อคุณพ่อแล้วก็อ๋อพี่กิ๊กก็โทรมาเอาคุณพ่อฟังอยู่ด้วยป่ะคะ
2: อ๋อหลับไปแล้วครับดูละครหลับไปแล้ว
1: อ๋อโอเคแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็เคยฟังด้วยกันด้วย
2: อ๋อแกไม่ได้ฟังหรอกครับแกอายุมากแล้วอ๋อ
1: แล้วไม่ไปเอาเฟซบุ๊กคุณพ่อมาเล่นล่ะของตัวเองล่ะ
2: ไม่ครับเอาซิมของคุณพ่อมาใส่ที่เครื่อง
1: อ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะอุตส่าห์มาตั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Facebook Live แล้วก็โทรมาด้วยวันนี้พี่กิ๊กบอกว่าอยากฟังเพลงคนึงนิดหรอ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: ให้เพื่อนบนเฟซบุ๊กแล้วก็ผู้ติดตามแล้วก็ทุกเสียงทุกสายครับให้น้องลูกตาลด้วยแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยครับผม
1: ได้เลยขอบคุณมากๆแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไหมพี่กิ๊ก
2: อ๋อผมพี่กิ๊กดูแลพ่อแม่อยู่บ้านครับ
1: โอ้โอเคได้เลยงั้นรักษาสุขภาพด้วยขอให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่กิ๊กสุขภาพแข็งแรงนะ
2: เออน้องลูกตาลถามหน่อยไอ้น้องเมย์ไปสอบได้ไหมครับ
1: สอบอะไรจ๊ะ
2: ไปสอบสัมภาษณ์อะไรเป็นนักข่าวอะไร
1: ต้องถามน้องเมย์นะตันไม่ทราบขอโทษด้วย
2: ไม่เป็นไรครับผม
1: โอเคโอเคขอบคุณนะพี่กิ๊กเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจกับเพลงนี้คันหนึ่งนิดปรางทิพย์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวหิวใจนะคะวันนี้สายแรกพี่กิ๊กจากศรีสะเกษนั่นเองนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะนะคะโทรเข้ามาได้เลยเห็นไหมพี่กิ๊กเขาบอกว่าโทรปุ๊บก็ติดปั๊บเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เป็นบางวันค่ะคุณผู้ฟังนะบางวันก็โอ้โหนะคะเหมือนคุณผู้ฟังใจตรงกันไงนะโทรเข้ามาพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโทรไม่ติดบ้างสายไม่ว่างบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะแต่บางวันก็ว่างว่างว่างเลยโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็รอนะคะรอนะคะอยากคุยกับคุณผู้ฟังนะบางคนบอกว่าฟังมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์กันสักครั้งหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวต้องมีสักวันต้องมีสักวัน1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้ง2ชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวแป้งๆก็รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะฮะ022481366นะคะโอเคอ่ะสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะในไลฟ์นี่มา

เลยตอนนี้งานเพลงเข้ามาเรื่อยๆพี่สอนชัยบอกว่าสาวเสื้อลายสาวอะไรสาวสวยเสื้อลายวันนี้เสื้อลายนะนะคะแล้วก็พี่สิริปานเกิดนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงดึกแล้วลาก่อนของยอดรักสลักใจจะลาแล้วหรอยังไม่ลายังไม่ไป อยู่กันต่ออยู่ยังอยู่ถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะตอนนี้มี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยพิมพ์ข้อความนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งเข้ามา4689400 4689400นะคะมีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะจองเพลงช่วงเพื่อชีวิตเข้ามาโอเคจัดไปค่ะมีมา1ข้อความพอดีเลยนะคะกำลังหาอยู่เลยว่าจะเปิดเพลงอะไรดีงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจัดให้นะอ่ะขอบคุณนะคะว่ากันไปนะคะพี่นิวัฒน์บอกว่าอย่างนี้คืนนี้อากาศเย็นสบายนะครับนะคะที่สีคิ้วผ่านสีคิ้วอำเภอสูงเนินหุ้ยเสียงดีอ่ะที่เป็นนักร้องได้อยู่นะผู้ฟังผู้ฟังคิดว่าการเป็นดีเจเนี่ยคุยคนเดียวได้เป็นแบบชั่วโมงเนี่ยแปลกนะไม่ใช่ใช่ไหมล่ะไม่แปลกไม่แปลกเป็นหนึ่งอาชีพค่ะขอบคุณมากค่ะส่งสติกเกอร์เข้ามารัวๆนะพี่นำหนูวันด้วยมาแล้วมาแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยกระทอนด้วยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะทักทายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยตอนนี้นะคะรัวๆนะคะพี่คำรณจากพิษณุโลกนะคะเพลงนี้งานจากพี่จินนะจินตลาภูลาภชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดสนุกสนุกพอดีเลยนะคะเพลงของน้องแอมน้องแอมชนทิชาเนี่ยเห็นมั้ยชนทิชาชื่อนี้เขาหน้าตาดี น้องอิงดาจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเข้ามานะคะกับน้องเอิ้นว่าคบอ้ายเอิ้นว่าคุยเอ้าจัดหายจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ

0: รักอันตรายนะคะเพลงเก่าๆของคุณอาขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะคุณผู้ฟังเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์จากคุณป้าจำปีจากตรังนะคะจัดให้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีเปิดให้นะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะอย่างที่บอกว่ามี SMS เข้ามานะคะจากพี่ประเดิมกลิ่นหอมก็เป็นแฟนรายการแฟนประจำนะคะวันนี้บอกอยากฟังงานของคาร

เบากับสัญญาณหน้าฝนนะก็ยังถือว่านะช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวเนาะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับจองสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟัง022481366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: 23:02 นะคะนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแล้วก็สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจังหวัดแพร่หรือว่าจังหวัดแป้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
4: เจ้าสวัสดีเจ้านางลูกตาล
0: เจ้าพี่สาวภาเนาะ
4: เจ้า
0: เขาเคยอู้กันหรือยังเจ้าสายหน้าใหม
4: ่ใจมันนั่นเตื่อเดียวเจ้า
0: อ๋อเตื่อเดียวนี่เตื่อที่สองเน
4: าะเจ้าหลายเตื่อได้ก
0: ็ได้เลยเจ้ายินดีจังมากเลย
4: บุญของพี่นะที่โตติดนี่นะ
0: แบบขนาดนั้นเจ้าอยู่ยินดีจังมากเลยแบบโทรมาเนี่ยดีใจเจ้า
4: แม่อันพี่ไม่ได้ฟังนางเมฆนางลูกตาลแม่อันพี่นอนบัลลังก
0: ์โอ้ยปากหวาน
4: กล่อมรับดีอูเก่งอูม่วนตัวเจ้า
0: เจ้าขอบคุณเจ้าเป็นไงบ้างเจ้าที่บ้านที่แปะวันนี้เป็นจะได้อากาศเริ่มเย็นหรือยังหนาวก็
4: อากาศจะสีเย็นๆมั้งเจ้าพอมาวันก็ฮ้อนเนาะ
0: อืมแต่พอมีฝนแล้วเนาะ
4: เจ้าต้องใกล้บนนี้ก็เจ้า
0: ตั้งเทพบ่มีแล้วเจ้ากรุงเทพบ่มีแล้วแต่อาจจะมีที่อื่นที่ว่าที่ก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมยังบ่ค่อยลดเตือนเลยอ่ะเจ้า
4: โอ้แล้วก็ยังปลอดภัยหรอกแค่เจ้า
0: แต่มันนี่ดีแล้วเจ้า
4: ก็แสดงความเป็นห่วงด้วยเน
0: า
4: ะ
0: เจ้าเหมือนกันก็ยังให้กำลังใจกันอยู่อย่างที่ช่วยได้ก็ช่วยกันเน
4: า
0: ะ
4: เจ้า
0: วันนี้เพราะว่าเพลงใกล้มนแคนเน
4: าะเจ้า
0: สร้างฝันด้วยกันบ่
4: เจ้า
0: โอ้เป็นเพลงแบบความหมายดีๆเนาะ
4: เจ้าสร้างฝันกับน้องมันน้องลูกตาลนั่น
0: ค่ะโอ้ยินดีจังนักเลยเจ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะอยากมอบผู้ไผ่ก็เจ้า
4: โอ้หน้าไม้ของเขื่อนแก้ว5ทุกๆคน

0: จะเออแอนมลำปางเลยเจ้าเอหนันดิบเลยเจ้าเอเออย่างนั้นแหละเอ็งก็นมสดจางเลยเจ้า
1: ไผ่ก็เจ้าน
0: มสดจางลำปางเจ้า
1: อ่า
0: ไอหนันดิบเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าไอหนันดิบเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะพี่เซนน้องเมย์น้องลูกตาลเลยเจ้า
1: เจ้าได้เลยจะยินดีจะนักมากก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจ้าเดี๋ยวเขามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเขาก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจ
1: ้าขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
0: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่ะฮ่า
0: ไอยราอ่ะฮ่าน
1: ี่เนาะต้องอย่างอีหนาถูกต้องเลยอ่ะฮ่าไอหนายินดีจะนั่งเลยจ้าพี่โสภาห้างสาสุขภาพเนอร์อากาศเปลี่ยนแปลง
0: เจ้าลูกจ้ามันกันนะเจ้า
1: เจ้าไว้มีโอกาสโทรเข้ามาแฮมเนอร์
0: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดี
0: สิโทรอีก
1: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าว่าผู้กับโทรแฮมเนี่ยนะโทรมาได้เจ้ายินดีจะนักเลยอ้าวละนะฮะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆฟังเพลินๆจัดให้กับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: สีผ้าสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะจากหัวใจดีเจนะคะมาให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะแต่มันเพลงเศร้าหน่อยแหละไม่เป็นไรนะคะสุขสัน

เหงาหงอยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากพี่ไอดีนะพี่นานโอ้โหไม่ได้เปิดเพลงนี้นานนานคุณผู้ฟังอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสิทธิ์ทิมกันแล้วบอนะคะเป็นงานเพลงของพี่กอล์ฟ fucking heroes นะคะที่เขานะฟีเจอริ่งกับพี่ดิดคิตตี้นะก็เป็นเหมือนโปรเจกต์พิเศษนะคะแล้วก็มีสิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอค่ะนะงานจากคุณ X อาสยามนะคะคุณเพื่อนนะไม่ได้เจอกันนานนะชอบมากเลยเพลงนี้นะก็เลยเอ้ยไม่ได้เปิดนานคิดถึงเพื่อนด้วยแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเราสร้างฝันด้วยกันบ่อนะคะมนแคนแก่นคูนะคะจากสายหน้าใหม่พี่เสาวภาจากแป้นะเจ้านะคะสี่งานเพลงจัดให้เลยช่วงนี้พูดคุยกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคุณแม่บอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาใช่ไหมใช่ถูกต้องนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันหนักไปหมดเลยนะคะหนักอึ้งเมื่อเราได้เห็นได้ยินนะคะได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าพอเข้ามานะเอาเข้ามาที่ตัวเราชีวิตเราแล้วรู้สึกว่าโหมันหนักเกินที่จะรับไหวจริงๆง่ายมากๆคือมันดูเหมือนง่ายแต่อาจจะยากหรือจะง่ายอันนี้แล้วแต่บุคคลแต่แค่คำว่าปล่อยนะปอปาลอลิงไม่เอกออ่างยอยักษ์เนี่ยคือถ้าเราปล่อยได้เนี่ยวางได้เนี่ยนะมันจะโหมันจะช่วยเราได้เยอะนะคุณผู้ฟังนะคะก็เมื่อกี้นี่มีข้อความเข้ามานะเดี๋ยวนะอยู่ไหนละน้องแวนบอกปรึกษาหน่อยนะฮะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งอกหักมาใหม่ๆเลยฮะนะผมผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็บอกผมแอบชอบเดี๋ยวน้องแวนก็คือน้องแวนเนี่ยเหรอเอออ่ะนายแบบตอนจะขึ้นต้นมาว่าผู้ชายคนนึงให้พี่ตันสงสัยทำไมเนี่ยอ่ะบอกอ่ะผมแอบชอบผู้หญิงคนนึงอ่ะแอบชอบมานานแล้วจนสุดท้ายเขามีคนรักอยู่แล้วจริงๆความรักเป็นสิ่งสวยงามนะเป็นสิ่งที่สวยงามนะเรารักใครชอบใครเราก็คือมันเป็นความรู้สึกนะคะที่เราอุ้ยเราเห็นเหมือนเราเห็นสิ่งของก็เหมือนกันนะเป็นอย่างอื่นก็ได้อะคือสมมุติว่าไม่ใช่คนอะไม่ใช่คนเนี่ยก็เราก็แสดงความรักได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาถึงประโยคที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเขามีคนรักอยู่แล้วหนูมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในมุมของคือพอเรามีความรักนะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นที่เราทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากได้สิ่งนั้นคนนั้นไว้ครอบครองถูกไหมพอเราไม่ได้เราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามอบความรักไปความรักนี่คือมอบให้ได้เลยคุณจะมอบให้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราจะมอบความรักให้ใครเนี่ยมอบได้เลยนะคะแต่ที่เราทุกข์มันเกิดจากการที่เราคาดหวังนะเราไม่ได้คืนไงเราไม่ได้ครอบครองเราไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นแหละพอถึงจุดนั้นเลยเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรักได้เลยรู้สึกดีได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นสิ่งสวยงามที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขได้เองนะคะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ใช่ไงวันนี้อาจจะยังไม่ใช่คู่ของเรานะคะเนาะคุณแม่เกลบอกว่าอยู่คนเดียวแบบแม่สดสดสวยสวยรวยรวยเลิศใช่ไหมคุณแม่นะแล้วสวัสดีพี่ณภสรด้วยนะคะนะพี่ณภสรบอกว่าดีเจลูกตาลที่น่ารักมากอุ้ยขอบคุณมากมากเลยเป็นกำลังใจให้กันนะคะแต่เชื่อว่านะคะมันก็เกิดขึ้นได้นะคะความทุกข์เนี่ยมาหลายรูปแบบมากๆคุณผู้ฟังนะคะบางคนเนี่ยไม่ต้องอะไรง่ายคนไม่มีก็ทุกข์พอไม่มีนะคะคนมีเยอะก็ทุกข์เพราะมันมีเยอะๆนี่แหละนะจริงๆนะฮะนะไม่เป็นไรนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเข้าใจพอเราเข้าใจอะค่ะมันก็จะผ่านไปได้นะคะสวัสดีพี่ณัฐพัฒน์นะบอก FC จากเมืองน่านนะจ๊ะอู้ตะกี้มีสายจากแป้แล้วก็นี่มี FC จากน่านสวัสดีพี่ชานนท์ด้วยนะคะทักทายค่ะแล้วก็พี่สงวนศรีพี่ดาราขอบคุณค่ะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะโอ้โหสติ๊กเกอร์ ขออภัยสติ๊กเกอร์รัวๆแล้วนะพี่สั่งมานี่คือสติ๊กเกอร์รัวๆนะแล้วก็พี่ธนวุฒินะบอก FC บ่าวสงขลาแล้วก็สาวชลบุรีนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนี่ยช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะมีฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะจากพี่เอกชลบุรีบอกว่าอยากฟังงานของพี่ปล่อยไฟ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้โอ้โหหลายคนนะคะเป็นแฟนคลับแน่ของพี่หญิงทิติการนะคะสาวเสียงดีใช่ไหมเขาก็มีสโลแกนนะพี่หญิงมากับงานเพลงใหม่นะคะที่บอกว่าตั้งใจทำมากๆแล้วก็ลงทุนทำเองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเพลงนี้นะคะภูมิใจนำเสนอเนี่ย proud to present นะคะเมรีนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะคุณผู้ฟังเพลงนี้คำร้องทำนองโดย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: อีกหนึ่งงานเพลงคุณภาพนะคะฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยค่ะเมรีหญิงทิติการนะคะชื่นชอบเพลงนี้ค่ะแนะนำเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะ

ค่ะโอ้โหมาแรงมากๆสำหรับฮิตที่หนึ่งนะคะบาปบุญค่ะงานจากพี่หนูมิเตอร์และเล็กเซเรนนะคะเพลงนี้นะเดี๋ยวจัดให้วันนี้ด้วยเพราะว่ามีฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุพิษเจียงใหม่เจ้าเอ้าฝากมาก็จัดทึ่งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยจากบาปบุญนะคะมากันต่อกับเพลงที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะงานจากพี่นุ้ยสุวินากับพี่บ่าวน้องสาวจริงใจเอ้ยตอนนี้พี่บ่าวน้องสาวจริงใจนี่แหละจากไอบูมมิวสิกนะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

โอ้โหเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากน้องกอกี้กวิศรานะเพราะฉันเจ็บนะกำลังมาแรงมากเลยนะคะนะมาถึงเวลานี้ค่ะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับคนที่รักฝังใจรักเดียวใจเดียวนะคะงานจากพี่เสือธนพลนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่ Facebook Live ค่ะ LTM FM 95นะคะมีความสุขทุกท่านปล่อยได้ใจก็เบาขอให้เป็นคืนที่อบอุ่นกับทุกๆคนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ตอนรับด้วยสามงานเพลงมันๆม้วนๆนะครับผมก็ตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีกันแล้วเปิดตอนรับมาด้วยป๋าเมียมาเลยครับงานจากแคทอาริยาลงฮักเมียเขาไผ่พงศธรและปิดท้ายเมื่อสักครู่ขอใจเธอแลกเบอร์โทรครับเป็นเวอร์ชันสุดพิเศษจากพี่นั่งสิริพรอำไพพงศ์ต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องเมธิชา1ค่ำคืนจากเที่ยงคืนไปจนถึงตี2บน FM 95เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครนะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่กับโอ๊ตคณิตค่ำคืนนี้ก็บอกกล่าวขอเพลงแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะสวัสดีด้วยนะครับทางไลฟ์สดก่อนละกันนะคุณเมทินโยสวัสดีนะครับพี่กฤษมนน้องไบรท์นะพี่ดวงเดือนน้องแวนจากนครปฐมนะฮะนักเรียนนักเรียนนะนักศึกษาของเราบอกว่าสวัสดีครับครูโอ๊ตคณิตวิชารักน้อยๆคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าโทคุณครูเปี้ยนไปนะวันนี้คุณครูเปี้ยนไปคุณครูครูคนเดิมครูประจำชั้นของคุณเนี่ยนะก็ติดละครใช่ไหมติดถ่ายละครอยู่พี่หนูพินสร้างเมืองนครศรีธรรมราชสวัสดีกันครับนะน้องหนูดีบอกว่าฮันแน่หนุ่มตีก็มาไอ้ยาพี่ชอบสวัสดีด้วยนะครับผมคุณระวิกรอ่ะก็มีพี่แมวเซาแวะมาแล้วจากเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับค่ำคืนนี้ฝนไม่ตกนะอ่ะแล้วก็มีพี่ดาวพระสุขครับผมสวัสดีด้วยลูกพี่นะแล้วก็อีกหลายท่านนี่พ่อเจสิทธิ์มีครูพ่อครูเจอ่ะสวัสดียามดึกๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณระวิกรบอกว่าวันนี้เรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่านี่ผีอะไรดีพี่อยากให้เล่าเรื่องผีอะไรบอกมาได้เลยนะมีบอกว่าอุ๊ยน้องโอ๊ตพูดภาษาอีสานเก่งจังค่ะโอ้ได้แค่บางคำก็พี่นะก็พยายามฝึกแต่ก็อาจจะไม่ได้สำเนียงนะแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนดีกว่านะถึงแม้ว่าคุณครูเมธิชาไม่อยู่กับน้องโอ๊ตคณิตนี่ก็เป็นครูฝึกสอนแล้วกันอยากเพิ่มเติมเพลงไหนบอกมาสักหน่อยบอกมาเยอะๆก็ได้นะจ๊ะ02-248-1366อยู่เป็นเพื่อนสักกันแล้วกันคนทำงานกะดึกแบบนี้นะครับเราค่อยนอนอีกสักวัน2วันอย่าเราดีไม่ใช่กาแฟเราดี

มาจีบแล้วก็ทิ้งเราไปแม่พี่บ่าวนี่ซับปรอบชาตินี่อย่าไม่รู้คำยาบมายเร่งออกอากาศไปแล้วสวัสดีด้วยนะพี่วอนเมืองการครับผมสบายดีแน่นอนพี่นินจาจากลำปางปานรินทร์จากปากนะพี่ฉันทนาครับผมรังสิตยังไม่นอนอีกเหรอพี่พี่น้องอ้อมสุราษฎร์ธานีแม่ยุพินจากลำปางครับพี่เนมจากน่านด้วยบอกว่าขอเพลงคนึงนิดสักนิดหนึ่งอยากจะมอบให้กับน้องกันอำเภอบัวอยากให้น้องกันเนี่ยนะคนึงคิดถึงหาพี่เนมตลอดเวลาถึงแม้ว่าเธอจะเข้าห้องน้ำเธอจะหุงข้าวกวาดบ้านหรือซักผ้าปูที่นอนก็อยากให้น้องเนี่ยนะคนึงนิดแต่ดีเจเปิดเพลงให้เลยไหมอาจจะยังนะพี่เนมสวัสดีไปถึงพี่นันโคราชครับพี่อุบลนี่ดับเบิลอุบลไปเลยบอกว่าดึกแล้วอยากเฝ้าหม้อหุงข้าวครับพี่จัดให้

0: กลางวันกลางคืนเราก็ยังต้องคิดถึงหม้อหุงข้าวนะเพราะว่าเราก็หิวตลอดเวลาแต่ตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้แล้วรออยู่แล้วนะครับไม่รู้คนนี้เขาหิวข้าวด้วยหรือเปล่า
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายตรงจากทุ่งสงนี่ก็ทักทายเป็นภาษากลางสักนิดแล้วสวัสดีครับคุณบอลวีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับครูพละโอ๊ตขณิตครับ
0: ไอ้ย่านี่มอบให้ผมเป็นครูพละเลยเหรอฮะ
2: ครับผมตรงนี้น่าจะเป็นครูพละน่าจะมอบ
0: ไอ้ย่าเออนี่แล้ว นักเรียนบอลวีนี่เด็กชายบอลวีนี่อยากเรียนกีฬาอะไรกับคุณครูโอ๊ตครับค่ำคืนนี้นี่
2: ยืดยุ่นได้ไหมครับยืดยุ่น
0: เหรอฮะ
2: ยืดยุ่น
0: เดี๋ยวถ้าแปลว่าได้ฟังไม่ออก
2: ยืดยุ่น
0: ทำไมต้องยืดยุ่น
2: เห็นร่างกายจะได้ขยับกระเยือนกับพวกกำลังตัดยาง
0: ยืดยุ่นตัดยางกรีดยางอยู่นี่จะได้แบบว่ายืดกล้ามเนื้อยืดยุ่นยืดกล้ามเนื้อประมาณนั้นนะ
2: แม่
0: แต่เด็กนักเรียนบอลวีนี่แต่ขอเพลงมานี่มันไม่เกี่ยวกับพละเท่าไหร่เลยนะเหมือนจะเป็นสายประดิษฐ์ เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยคุณ
2: ไม่ครับของปันนันไม่ค่อยมั่วคร
0: ับ ไม่ค่อยมั่วแต่เราแบบว่าใช่เลยทำอยู่เลยเป็นประจำใช้อยู่เลยด้วย ไม่มั่วแน่นอนคือใช้แบบว่าคล่องแคล่วว่องไวชำนาญการอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญขอเพลงอะไร
2: ขอเพลงขวัญใจนุ่มไฟลอยครับ
0: ขวัญใจนุ่มไฟลอยนี่แล้วมอบให้ใครนี
2: ่มอบไปพี่น้องทุกคนครับผมแล้วก็พี่น้องเจ้าตังพี่น้องเจ้าต้องกล้าเจ้าคนครับผม
0: ครับ
2: แต่พี่น้องเจ้าตายครับผม
0: นี่ทุกอำเภอทุกจังหวัด
2: แล้วก็ท่านโอ้ก็แสดงความยินดีกับน้องเตยวิทยาและก็น้องพุ่งปันลุ่งกันครับผม
0: นี่นะแล้วที่ทำควันลั่นสักกี่หมื่นกี่แสนล่ะพี่บอลวีนุ่มถุงซ้งนี่
2: เราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องกับพ่อครับผม
0: คิดว่าอีโอนชนดที่ดินส่วนยางไงก็สักร้อยลาย300ลายพันนี่ไม่นะ
2: ติดตามเมย์เลยต่อไปก็ค่อยติดตามดูครับผม
0: อ๋อนี่ไอ้ยะได้แรงออกชาร์ตเดี๋ยวมอบเพลงให้นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่บอลวีด้วยนะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้สู้ๆนะครับ
2: คืนนี้คนนี้ตกใส่ยางมานี่กับดังลั่นดังเล็บ
0: ทางรันทางแลพอผมก็เห็นอยู่ฟังอันดามันก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่น่าจะ
2: พอดีบ้านผมอยู่ตรงกลางเลยครับผมระหว่างอันดามันกับอ่าวเตยครับ
0: เอ้ยยามันแล
2: ไม่รู้มันไม่รู้มันนี่มาตั้งปลาอกตั้งปลาตกนี่ครับ
0: นะๆๆอ่ะเดี๋ยวสู้ๆลุ้นกันต่อนะ
2: ครับผม
0: โอเคขอบคุณ
2: ครับไปยาวๆครับผม
0: ได้เลยครับแต่ผมอยู่ถึงตีซ่องเท่านั้นแหละลังตีซ่องนี้ผมรับแล้วนะ
2: โอเคคร
0: ับ โอเคโอเคครับพี่บอลขอบคุณมากสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะก็แซวเล่นนะครับคุณผู้ฟังก็พี่บอลวีบอกว่าขอเพลงขวัญใจนุ่มไฟลอยของเตยวิรยาที่ร้องคู่ไว้กับพี่ธีเดชทองอภิชาติแล้วก็ร่วมอวยพรนะแล้วก็แสดงความดีกับพี่เตยวิรยาแล้วก็พี่พงวงปัตตาลุงเนี่ยนะฮะที่เราได้ร่วมแสดงความดีแล้วก็เพราะทั้งคู่เนี่ยนะพี่เตยแล้วก็พี่พงก็ได้มีครอบครัวนะแล้วก็คอยที่จะรับขวัญหลานกันต่อไปในอนาคตอ่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจครับก็ต้องขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับมีพี่จำปีจากจังหวัดตรังลุงพินจากสงขลาครับพี่เอกพัทลุงน้องแวนเนาะจากนครปฐมก็แวะมาทางหลังไมค์บอกว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณสักเกือบตีหนึ่งเดี๋ยวผมหลับแล้วพี่ไม่ต้องโทรกลับนะแต่ฝากเพลงไว้ก่อนชอบเป็นแบบนี้นะน้องแวนมีพี่พลจากระยองด้วยทักทายนะจ๊ะส่วนทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดก็มีหลายคนนะฮะลูกศิษย์ของครูเมธิชาก็ ็แวะมาทักทายกันก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับคุณจันทพรนี่ก็บอกว่าจากกระบี่ค่ะค่ำคืนนี้ชุ่มฉ่ำฝนตกมากเลยมาถึงแบบฝนตกแรงเนาะเปิดมานี่เจอดีเจโอ๊ตจัดรายการนี่ดูต่อเลยนะครับก็ช่วงนี้ส่งความเป็นห่วงบรรยายเหมือนกันเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวทางภาคใต้อาจจะมีฝนชุกนิดนึงส่วนน้องเมธิชาครับมาใบหวยบอกว่า555ค่ะห้ามเป็นเลขอื่นเด็ดขาดนะคะวันนี้ไม่ได้สอนไม่เข้าห้องเช็คชื่อเพราะหนูติดขับรถอยู่ขับรถแป๊บหมีว่าอย่างนั้นแต่ก็เม้นไม่หยุดนะคะสวัสดีถึงคุณครูเม

ดึกๆแบบนี้สวัสดีคุณครูเมธิชาด้วยนะบอกว่าพรุ่งนี้มีกองเช้าหนูเลิกเม้นแล้วค่ะแต่พี่หนูพินสาวเมืองนครนี่บอกว่าต่อเลยน้องโอ๊ตโจ๊ะโจ๊ะมาแบบนี้เข้าทางโบตัดยางเลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะข้อเพลงบาวี่ลาวตาเห็นบนวี่มาข้อเพลงแล้วมีเศร้าวี่ไหมครับลั่งไม่เศร้าวี่อย่างห้าไม้นะลงท้ายด้วยวี่เพื่อน

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: แก้บนกันบ้าง

0: ันที่การแสดงสดครับจากพิมดามหานครนี่ศิลปินของเรานะครับรวมไปถึงนักจัดรายการของเราด้วยก็ประจำช่วงเวลา10โมงไปจนถึงบ่ายโมงเนาะทุกวันพฤหัสและศุกร์นะครับผมกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน

0: รับปีใหม่ใช่ไหมวันนี้วันที่13ตุลาคมอย่างเป็นทางการนะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนที่นอนให้มันแบบว่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นเรื่องราวที่ดีครับจากทางช็อปมาเนียที่มานำเสนอคุณผู้ฟังกับการนอนหลับที่มีคุณภาพแล้วก็รู้สึกว่านอนดีขึ้นนะที่นอนนี้มันก็เกี่ยวข้องจริงๆคุณผู้ฟังนะครับก็แนะนำกันสักหน่อยครับกับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น ForestPoem Duo Bedding Set ครับผมก็เป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตครับมียางยืดรัดรอบด้วยนะแน่นนี่ไม่มีหลุดนะไม่หลุดง่ายไม่ใช่ไม่มีหลุดมันอาจจะมีหลุดอยู่แล้วแต่ไม่หลุดง่ายไงเพราะว่ายางยืดเขารัดเขารัดแน่นเปี้ยเลยให้สัมผัสครับที่เหนือกว่าเนื้อผ้าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะครับก็มีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านี่แหละนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยลดการสะสมของเชื้อโรคครับผมมาพร้อมกับผ้านุ่มทูโทนนะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้แบบว่าไม่ซ้ำวันเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนเลยนะเพราะมันเป็นทูโทนไงได้2สไตล์ในเซตเดียวครับผมซึ่งลาย Midnight Forest เนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้ป่าครับบนโทนสีเข้มนะดูแบบว่าให้คุณเนี่ยรู้สึกลึกลับหรูหราแบบว่าอยากได้ค่ำคืนไหนที่แบบว่าห้องนอนมีความสงบมีสไตล์อย่างเงี้ยลึกลับหรูหราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลาย Midnight Forest นะหรือค่ำคืนไหนรู้สึกว่าแม่อยากจะแบบอ่อนหวานอ่อนหวานนี่พี่บอลวีนะน่าจะชอบนะอ่อนหวานอ่อนโยนโทนพัทเทลอย่างงี้ก็แนะนำอีกลายนึงก็คือมันเป็นทูโทนนะครับลายสวิตคาร์เนชั่นนั่นเองก็เป็นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลครับออนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องคุณเนี่ยนะครับห้องนอนของคุณนะเตียงนอนของคุณนี่แหละอ่ะตรงๆเลยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายหลับง่ายไงพอผ่อนคลายปุ๊บนะดังนั้นแล้วสั่งครับผมโปรแรงรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะอแมนด้าครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้จัดเต็มครับผมจัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นครับในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะหากคุณสนใจนี่ได้2สไตล์อยากค่ำคืนที่แบบลึกลับหรูหราหรือค่ำคืนที่อ่อนหวานอ่อนโยนสั่งซื้อครับผม02-114-3990นะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ถึงท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับผมนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าส่วนทางหลังไมค์วันนี้ต้องยืนแล้วก็ทำมือแบบว่าปางห้ามญาติกับน้องหลังไมค์เลยแม่รับสายรัวขนาดนี้นึกว่าผมจัด 4-5 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับหลากหลายทั่วทั้งประเทศที่เพิ่มเติมขอเพลงกันเข้ามาก็เพลงไหนจัดเสิร์ฟทันก็เปิดให้อย่างแน่นอนนะฮะส่วน เพลงไหนเปิดไม่ทันก็กราบขออภัยเดี๋ยวโยนไปชั่วโมงพรุ่งนี้หรือว่าช่วงพี่เพชรแทนละกันนี่เราโยนง่ายๆเลยแบบนี้นะดึกแล้วปลุกนกเขาสักหน่อยครับนกเข้าใจง่ายนกเขาใจง่ายดึกๆไม่รู้ว่าใจง่ายเหมือนนกเขาหรือเปล่าทำนั้นดีนะฮะมอบให้คุณยาย่าสาวปากเกร็ดด้วยบอกว่าช่วงนี้อยากฟังนกเขาอ่ะจุ๊กรูจุ๊กรูอย่างเงี้ย

0: ยโอ๊ตคณิตขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: เดินทางมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ1นาฬิกากับอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่วันวิสาครับ
4: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
3: ครับขอบพระคุณที่ถือสายรอด้วยนะค่ำคืนนี
4: ้คิดถึงจ
3: ัง
4: เลย
3: อ๋อเพราะความคิดถึงใช่ไหมก็เลยโทรมาหาน
4: ึกยังไงก็ไม่รู้พี่นอนไม่หลับเลยวันนี้พอดีอ้าวน้องโอ๊ตมาไม่ได้คุยกันนานแล้วคิดถึงอยู
3: ่ขอบพระคุณมากเลยครับพี่นะแล้วสบายดีนะครับพี
4: ่สบายดีจ้ะ
3: นี่แล้วเมืองสุโขทัยอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี
4: ้ตอนนี้อากาศยังร้อนอยู่เนี่ยไม่เห็นหนาวเลยอากาศยังไม่หนาวเลย
3: อา

0: จะยังเนาะ
1: จ้า
0: อาจจะยังไม่หนาวอ่ะแต่ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะขอให้มีความสุขด้วยนะพี่วันพิศานะมาแล้ววันนี
1: ้ฝากเช่นก
0: ัน ครับผมขอให้มีความสุขเช่นกันนะโอ๊ตคณิตนะอย่าทุกข์อย่าเศร้าอย่าโศกนะ
1: ด
0: ี
1: ใจมากเลยนานแล้วเป็นปีแล้วไม่ได้คุยกับน้องโอ๊ตอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็นะต้อง
1: น้องโอ๊ตเสียงหล่อ
0: โอ้โหนี่แต่รูปไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะพี่นะต้องทำใจนิดนึง
1: ไม่เกี่ยวว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะ
0: เข้าเรื่องกันเลยวันนี้ฝากเพลงอะไรพี่วันวิสา
1: เพลงความคิดถึงกำลังเดินทาง
0: ครับกำลังเดินทางไปหาใครบ้างมอบสักนิดนึงพี
1: ่น้องโอ๊ตแล้วก็น้องเมย์หลังไม
0: ้ครับ
1: แล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณแล้วก็นกสุพรรณด้วย
0: คร
1: ับ แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะทุกคนที่ฟัง FM 95อยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรละ
0: ไม่มีอะไรแล้วนี่แบบว่าก็มองให้ทุกเสียงทุกสายฟังไปด้วยกันเนาะ
1: พ
0: ี่
1: เดช
0: ต้อง
1: โอ๊ตเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยได้เลยพี่มาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับพี่วันพิสา
1: จำไม่ได้ต้องพูดตามเน
0: า
1: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนามทีละท่อนครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาฮ่า
1: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยรา
1: ไอยรา
0: เก่งมากพี่นะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะครับพี่วันวิสาวันนี้ขอบคุณมากเลยพี
1: ่ขอบคุณน้องโอ๊ตด้วยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะที่แวะมาพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าไปนอนหลับพักผ่อนนะมาสี่เพลงนี้เป็นเรื่องราวความคิดถึงและการก็รวมมิตรตามที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาด้วยนะครับ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคหนึ่งนาฬิกา21นาทีครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครวันนี้หัวขบวนพาเรทครับเปิดมาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางกันจากโกไข่คิดถึงโว้ยบอบเบิ้ล300ครับร้องไว้กับพี่อ๊อฟดอกฟ้าคนึงนิดปรางทิพย์หลายเสียงหลายสายเลยนะครับทางหลังใหม่และปิดท้ายด้วยมักเจ้าบักคักเงินจากน้องบาสสิทธิชัยฟิชวิงไปกับโจอี้วีรพลครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สวัสดีไปถึงพี่แมมสิริพรบอกว่าวันนี้น้องโอ๊ตอยู่แทนน้องเมย์ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วครับผมภาพปกติผมอยู่ช่วงเย็นเนาะพี่เนาะ4 โมงเย็นถึง1 ทุ่มสวัสดีไปถึงคุณชนินบอกว่าขอเพลงไม่เคยจัดให้เลยนะโทรหาก็ติดยากจังนี่วันนี้พี่ลองขอดูก่อนนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้มาแทนเนาะเพราะว่าปกตินี่ทั้งหลังไมค์ทั้งFacebook ไลฟ์สดช่วงน้องเมธิชาคุณผู้ฟังเขาเยอะต้องกราบขออภัยจริงๆถ้าเผื่อนักจัดรายการท่านใดอาจจะดูแลคุณผู้ฟังไม่ทั่วถึงนะครับก็อันนี้ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยแต่เราก็พยายามที่จะดูแลคุณผู้ฟังให้ทั่วถึงเท่าที่จะพอทำได้ในช่วงแต่ละดีเจนะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามลูกทุ่งมหานครเสมอมานะแต่โอกาสหน้าฟ้าใหม่พรุ่งนี้ยังมีเสมอนะครับยังคงเพิ่มเติมมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้ชั่วโมงถัดไปก็ยังคงเพิ่มเติมได้อยู่นะครับผมแต่ก็มีหลากหลายช่องทางครับเน้นย้ำกันสักหน่อยหมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรได้ตลอด24 ชั่วโมงนะก็ต้องอธิบายแบบนี้แต่ละช่วงนักจัดรายการบางท่านจะเป็นชิป3 ชั่วโมงเนาะบางท่านจะเป็นชิป2 ชั่วโมงชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ของแต่ละนักจัดรายการเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาจองสายหน้าใหม่ได้เลยจองสายหน้าใหม่เบอร์อะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ย02-248-1366นะครับ02-248-1366ก็ชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ทุกช่วงนักจัดรายการก็จะมีเปิดรับสายหน้าใหม่นะครับถ้าท่านใดอยากขอเพลงปุ๊บจัดให้ทันทีดีเจแบบว่าไม่มีสิทธิ์ดองเนี่ยนะก็โทรมาได้เลยถ้าคุณได้รับเลือกเป็นสายหน้าใหม่นะครับหรืออยากจะฝากเพลงทิ้งไว้ก็ได้เช่นกันนะฮะดีเจสะดวกช่วงเวลาไหนเปิดให้ก็ประมาณนั้นนะครับก็ถือได้ว่าชิลๆสนุกสนานจอยๆกันไปนะเรื่องการขอเพลงที่02-248-1366หรืออีกหนึ่งช่องทางครับ SMS 468-9400คุณก็พิมพ์ส่งข้อความใน SMS นะครับแล้วก็ส่งมาที่เบอร์468-9400อันนี้ข้อความทาง SMS เนี่ยจะไม่ได้วิ่งหายไปไหนเหมือนทาง Facebook ไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์สดนี่บางท่านก็อาจจะมีอาการน้อยใจใช่ไหมอันนี้เข้าใจได้ผมก็เป็นบางทีแวะมาทักดีเจเน็ตมันน่วงไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้บางท่านก็อาจจะทราบใช่ไหมการรีเลทของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็อาจจะแบบช้าเร็วสลับเปลี่ยนแล้วแต่ช่วงจังหวะสัญญาณนั้นๆใช่ไหมบางทีในห้องส่งของเรามันก็ช้าอ่านข้อความไปปุ๊บเอ้ยทำไมข้อความมันมาส่งเขาส่งคุณผู้ฟังเขาส่งมาตั้งแต่5 นาทีที่แล้วทำไมมันเพิ่งเด้งในห้องส่งบางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะแต่ทาง Facebook ไลฟ์สดนี่ก็ขอคอมเมนต์มาได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็แวะมาทักทายพูดคุยกันได้ทุกช่วงนักจัดรายการแต่บางจังหวะถ้าคุณได้มานั่งดูการทำงานในห้องส่งของแต่ละนักจัดรายการเนาะอันนี้อธิบายนิดหนึ่งก็จะเห็นว่าบางท่านก็จะต้องในการที่จะเซิร์ชหาเพลงเตรียมเพลงให้ตามคำขอเหมือนผมก็จะหาในคอมบ้างในทางออนไลน์บ้างบางทีเน็ตช้าอีกบางทีคอมน่วงอีกหาเพลงไม่ทันนี่เราก็พยายามแบบว่าวุ่นวุ่นกันอยู่นะครับหันซ้ายหันขวาเหลือแบบว่าตีลังกาหันหน้าหันหลังนะก็ประมาณนี้การทำงานในห้องส่งก็สนุกสนานกันไปนะครับเผื่อบางท่านอาจจะแวะมาฟังวิทยุทำไมดีเจไม่อ่านคอมเมนต์เลยบางทีดีเจแบบว่าโกงโค้งหันเอาหัวลงพื้นเอาตูดขึ้นฟ้าประมาณนี้นะฮะผมมันก็นี่ว่ากันไปถ้านึกถึงยุคสมัยก่อนถ้าคุณฟังแบบว่าพอจะเกิดทันใช่ไหม80 90ยุคนั้น ผ้าแผ่นเสียงใช่ไหมฮะซีดงซีดีเออแผ่น MD อย่างนี้ใครเกิดทันบ้างนะฮะอันนี้ก็แต่ละยุคแต่ละสมัยถึงแม้ว่ายุคนี้มันจะเป็นยุค 5G ยุคที่แบบว่าหาจากคอมได้ใช่ไหมแต่ก็บางทีคอมมันหน่วงจริงๆเพลงเราก็บางทีคุณฟังอาจจะแบบนึกย้อนวานๆไปช่วงยุคปียุค80เพลงอาจจะเก่านิดนึงใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะฮะแต่ก็พยายามที่จะดูแลให้ทั่วถึงเท่าที่จะทำได้ในแต่ละช่วงเวลาของนักจัดรายการดีเจนั้นนะครับก็อันนี้ขออนุญาตชี้แจงประมาณนี้นะครับมาดังนั้นแล้วเมาเพลินแล้วนะตอนนี้1:27กันแล้วมาเดินทางกันต่อกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิตครับ
2: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: นี่พี่ดาวเวอร์สุขบอกว่าหันมาคว้าก้อนนี่พกขวามือที่ผมยกมือนี่ฝั่งนี้จะเป็นคอมที่ไว้คุมเรื่องราวของสปอตวิทยุมาเบี่ยงมา45องศานี่ก็จะแบบว่าเป็นการหาเพลงแล้วก็เปิดลิสต์เพลงไว้ใครขอก็พยายามพิมพ์แล้วก็ลิสต์ไว้นะจังหวะเนื้อหามันก็ต้องสมูทกันไปถ้าคนฟังที่ฟังเพลงจะได้แบบว่าไม่ขัดใจอยู่ดีเจเปิดเพลงเร็วแล้วก็ไม่เตรียมเพลงหาเพลงช้าต่อเลยมันก็ขัดจังหวะขัด feeling ในการฟังใช่ไหมมาก็เป็นเรื่องราวการทำงานอันนี้เมาส์อธิบายคนฟังเผื่อแบบว่าใครรู้สึกขัดใจจังเลยทำไมดีเจไม่เปิดให้สักทีก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงนักจัดรายการมันก็จะมีพาเลทเพลงฮิตมาจองชีวิตแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนักจัดรายการก็ต้องทำตามกฎระเบียบของทางคลื่นนะครับผมมาจองชีวิตกันเลยดีกว่าเพลงใหม่ที่จะแนะนำในช่วงของน้องเมย์ชั่วโมงนี้วันนี้นะต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่จากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับชื่อเพลงว่าฮักแพ้บุญแห่เทียน

ิงเกิลใหม่ครับจากเวียงนรมนได้ฟีเจอริ่งกับน้องเน็กนฤพลนะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่16ครับขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็น1ซิงเกิลและกันในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตด้วยตามคำขอหลายท่านนี่เพิ่มเติมมาอีกหลายคนหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับที่กำลังยื้อๆดองๆกันอยู่แต่เป็นเพลงช้านะแต่เดี๋ยวมาช่วงนี้มอบเพลงนี้ให้ก่อนแล้วกันหลายท่านที่ฝากกันเข้ามาทั้งคุณฉันทนาพี่อนันต์จากโคราชด้วย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest 4M Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม

0: ไต้ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 1:48 น.นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องเมย์ทิชาก็ก่อนจะทิ้งท้ายช่วงนี้กันมาอัปเดตราคายางพารากันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับยางแผ่นดิบครับเป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สมาคมยางพาราไทยเป็นข้อมูลอัปเดตไว้เมื่อวันที่12 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับราคายางแผ่นดิบครับที่อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่86 บาทครองแงะ86 บาทเช่นกันจังหวัดตรัง86 บาทจังหวัดภูเก็ตครับอยู่ที่87 บาทสุราษฎร์ธานีเช่นกันนะครับอยู่ที่87 บาทถัดไปครับสำหรับราคายางลูกขุนราคาเมื่อวันที่12 ตุลาคมครับอัปเดตไว้ล่าสุดก็อยู่ที่91.90 บาทขี้ยางก้อนถ้วยครับ80 บาทส่วนราคาน้ำยางพาราโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่86.50 บาทก็ต้องขอบพระคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สมาคมยางพาราไทยด้วยครับ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ในช่วงของเพื่อนเริงหวานครับขอบคุณ73ปีทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับโอ้ยโอ้ยนะคุณฟังถ้าเวลาเหลือก็เดี๋ยวมาต่อให้อีกสักผลงานเพลงแล้วก็อีกหลายผลงานเพลงนี่ก็ต้องโดนดองต่อกันไปก็แวะมาทวงช่วงพี่เพชรได้นะครับผมคลื่นเดียวกันแม้จะต่างดีเจต้องขอไปจริงๆนะครับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สนใจปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้มีแรงกำลังใจหัวใจกระชุ่มกระชวยเหมือนวัยอ้อๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบ

0: ลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับหยาดเพชรจากพิเทอุเทนพรหมินทร์อ่อเจ้าเอ๋ยนะครับบทเพลงสันิวาสจากคุณกันนภัทรนะครับแล้วก็สีหนุ่มพิษรักพิษณุโลกนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ปัญญาครับพี่พินโยแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมชั่วโมงแรกนะครับพี่สว่างพี่เกรียงศักดิ์พี่สุดารัตน์พี่คิวเองนะครับพี่บางปลานะครับทักทายครับพี่บุญญากรพี่นงนุชณนครพี่ชนินนะครับพี่นุชเจริญแล้วก็ทักทายไปถึงพี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นมาแล้วพี่นุ่นกฤษพรวัยรุ่นยุค90นะฮะโอ้ยบอกว่าฟังเพลงซึ้งๆอยากจะนอนกอดน้องเพชรเลยนะฮะขนาดนั้นเลยนะ โอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับคิดถึงนะครับพี่รัตดาวันนะครับพี่รามิดามาละนะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเวลาเดิมครับมารับใช้คุณผู้ฟัง3ชั่วโมงเต็มๆ02ถึง05ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะกอดฉันจากคุณน้าอ้วนวารุณีนะครับผมจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้าน้องเพชรนานแล้วน้องไม่ได้คุยกันเลย
5: นานมากๆนะครับพี่แหวนสบายดีไหม

0: ก็สบายดีค่ะ
1: สบายดีโทรศัพท์มาจากศรีสะเกษเหมือนเดิมเปล่า
0: เหมือนเดิมค่ะก็พื้นที่เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่นู่นตอนนี้ฝนตกไหมครับ
0: ตอนนี้ก็ได้ยินว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้ามาแต่ก
1: ็
0: ไม่อยากให้เข้ามาหรอกเพราะว่าช่วงนี้เขาทั้งบ้านเขาลงหอมแดงกันแล้วอะค่ะ
1: ก็จริงก็จริงนะครับแต่นั่นแหละนะฮะเรื่องภัยธรรมชาติเราก็ห้ามไม่ได้เนาะเราต้องมัวแบบเราต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับยังไงพี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
0: อกหักสองทาง
1: ของพี่นุชวิลาวันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: พวกเสียงพวกสายที่ฟังรายการแล้วก็ให้เพื่อนๆที่มีสภาพที่ว่าพิการเหมือนกับพี่นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณน้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ฝากไปถึงดีเจทุกท่านด้วยค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับ
0: ก็น้องเพชรนะ
1: ขอบคุณครับพี่แหวนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบน้องเพชรเหมือนกันนะ
1: ขอบคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่แหวนจากศรีสะเกษนะครับอยากฟังเพลง อกหักทรงทางจากพี่นุชวิลาวันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอเสียงปรบมือ ให้กับน้องป้าค่ะ
1: สวัสดีนะคะ
0: ไป
1: เข้ามุ้งกินนมนอนกันไปเร็ว
2: ขอบคุณครับ
3: แม่ไม่ได้ลงเลยค่ะ

วัสดีครับขอเสียงแฟนๆอีกสักทีได้ไหมโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับเอาวันนี้มาพบกับคอนเสิร์ตนะรอชมเลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับเก้าอี้ด้านหลังยังว่างนะครับ